0: like most?
1: Canteen.
0: Group 3, what do you like most? Football field. Group 4? Football field too. Group 5? DLTV building. นักเรียนชอบตึก DLTV ที่สุดเลย. Group 6?
2: Music room.
0: You like music. Okay. Everyone, we are going to review our vocabulary for today. วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนคำศัพท์ก่อนเลยนะคะซึ่งบัตรคำศัพท์คุณครูได้เตรียมเอาไว้ให้นักเรียนทั้งหมดแล้วนะคะโอเค I prepare you about word guard already each of you แต่ละคนนะคะ each of you now you get the vocabulary right and then you have to come next to the teacher you have to come next to me in front of the class and then you have to pronounce your word and then you have to put them you have to put itOn the category, the right category. So the first category. Okay, everyone look at this one. Look at this side. ทุกคนตามมาทางนี้นะคะข้างๆกระดานของครูนะคะก็จะมีหมวดหมู่คำศัพท์นะคะ The first one is places หรือว่าสถานที่นั่นเอง The second one we have subjects. That's right. The next one we have
2: people.
0: And the last one we have activities.นักเรียนจะได้คำศัพท์นะคะที่คล้ากันออกไปอยู่ภายในหมวดหมู่4หมวดหมู่นี้นะคะนั่นก็คือสถานที่วิชาชื่อผู้คนนะคะชื่อตำแหน่งและกิจกรรมนั่นเองโอเคตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ของตัวเองแกะเทปกาวให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกลุ่มไหนก่อนดีนะOkay, everyone, I will start with the small group first. I will start with group 4. เดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม number 4, group 4. เพราะว่ามีสมาชิกน้อยที่สุดวันนี้นะคะ And then, the first group is group 4. Then, group 3.
3: Two.
0: Okay, 1, 2.5 and 6 okay group 4 are you ready
4: yes
0: okay the first one could you please come next to me first okay could you show me your word please what is it
5: classroom
0: this one is
5: classroom
0: classroom very good soCould you please put it on the category, please? Okay, hi, Rifle. Could you please show me?
6: Music room.
0: The
6: okay. Music room.
0: Okay, you ning ning. Let's show it to your friend. Music room, one more time.
6: Music room.
0: Okay, music room. Okay, go there. Yathong, can I help you?Classroom, that's right, places, okay. Music room, next one. Okay, next group going to be group 3. Could you please come next to me? Okay, that's right. Give me your microphone, please. Okay, all right. Okay, next one, group 3. Hi, what do you get?
7: Home economic.
0: Home economics, one more time.
7: Home economic.
0: Home economics. What do you think? Places, subjects, people, or activities?
7: Subject.
0: Let's go. Next one. What is
7: Geography.
0: Geography. So what do you think?
7: Subject.
0: Subject. Okay, go to. Let's go. Thank you. Okay. What is this one?
8: Security guard.
0: Security guard. So what is the category? What do you think?That's right. Okay. Like that. Okay. Are you ready? Group one. Okay, group one. Could you please go that way? Let's go that way. Okay. Sit down. Okay. This one is burger.Are you ready?
9: Yeah.
0: Show them.

0: Only two syllable. History.
1: History.
0: This one.
1: Math.
0: Math. Very good. All of this is subjects, right? นี่ก็คือชื่อวิชานั่นเองนะคะต่อไป the next one is activities หรือว่าชื่อกิจกรรมต่างๆที่เราทำในโรงเรียนนะคะอย่างแรกเลย
1: chatting
0: we chatting we have talk like we talk a lot right playing football
1: doing homework
0: cleaning the room
1: reading books
0: very good
1: watering the plants
0: dancing
1: swimming
0: painting all right we got four category right next one the last one is
1: people
0: don't forget to pronounce all of these people do you know this one
1: cameraman
0: One more time. Cameraman.
1: Cameraman.
0: How many cameramans in this room? How many cameramans in this room? We have three cameramans in this room. Okay? Or we can say cameramen. Cameramen. We have three cameramen. เรามีตากล้องถึง3คนเลยนะคะในห้องนะคะต่อไป this one.
1: Janitor.
0: That's right. This one.
1: Teacher.
0: Security guard, that's right.
1: Director.
0: Student.
1: Cook.
0: Librarian. The last one.
1: School principal.
0: School principal is the same meaning as director. นะคะ สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะ แปลว่าผู้อำนวยการนั่นเองเก่งมากเลยนะคะเราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่หมวดหมู่ด้วยกัน we have four category for today so let's take a look at your worksheet now your worksheet number 68นะคะใบงานที่68นะคะของเรา my dream school what are we going to do okay let's take a look firstLet's take a look at your worksheet. We have two parts, part A and part B. In this worksheet, look at this one. We have part A and part B. We're going to start at part A first. เราจะอยู่ที่พาร์ทแรกก่อนนะคะพาร์ทแรกต้องทำอย่างไรโอเค Everyone look at the board, please. Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Eyes on me.
1: Eyes on you.
0: First one, part A, is you have to describe the pictures you drew. You have to draw the picture that you like, the place that you like, the subject that you like, the people that you like, and your favorite activity. You have to draw four pictures. นักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะสิ่งที่นักเรียนชอบที่สุด You have to draw something that you like the mostIn your school, four things: place, subject, people, and activities. นักเรียนลอง let's think about what you like the most in your school. ทีเชอร์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะภาพแรกทีเชอร์วาดเป็นภาพอะไรเอ่ยวาดเป็นอาหารใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าทีเชอร์ชอบสถานที่อะไรมากที่สุด That's right I like the canteen the most so what about subject that I like the most art what about this one the people I like music teacher because they are very kind and the activity I like Christmas the most so what about youWhat about you? Let's think about it and draw the picture. Take your time.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. I give you a short time, right? ให้เวลาวาดแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้เห็นได้พอนะคะโอเค The next one, you have to write down something. Okay, everyone look at the board together, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone, group three, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, everyone eyes on me already, right? Okay. Next, you have to write down something that you drew. นักเรียนจะต้องเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนวาดไปเมื่อสักครู่นะคะ For example, let's take a look at the example first. I drew the food, right? Because I like canteen. Then I write it down. I like canteen because.There are many food. คุณครูชอบโรงอาหารเพราะว่ามันมีอาหารหลาก

หลายใช่ไหมคะครูก็เขียนเหตุผลที่ชอบสถานที่นั้นลงไป The next one we talk about the subject and I write I love art because I love painting คุณครูชอบวิชาศิลปะเพราะว่าเป็นคนชอบระบายสีนะคะ The next one I like music teacher because he is friendly นะคะคุณครูก็ชอบคุณครูที่สอนดนตรีเพราะว่าคุณครูเขาเป็นมิตรดีนะคะ and the last one I like Christmas day because it's joyful นักเรียนสามารถเขียนเหตุผลที่นักเรียนชอบนะคะนักเรียนจะต้องใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะชอบนักเรียนอาจใช้คำว่า like นักเรียนใช้คำว่า love ก็ได้หรือใช้คำว่า enjoy ก็ได้อย่าลืมนะแต่จะต้องตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคำนามที่เป็นกลุ่มคำเป็น gerund ก็ได้นะคะและให้เหตุผลคำว่า because แปลว่าเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเองก่อนสำหรับนักเรียนที่ไม่รู้จะเขียนอย่างไรเดี๋ยว you have to raise your hand and then I will go to help you okay if you need some help just let me know okay take your time เขียนเลยค่ะเขียนเลย

0: Everyone, thumbs up, thumbs up. Have you finished?
1: Yeah.
0: Have you finished your information? Okay, ข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครเสร็จแล้ว raise your hand if you finish raise your hand okay okay it's around 50% ประมาณ 50% นะคะเสร็จแล้วนะคะการเขียนบอกสิ่งที่ชอบให้สัมพันธ์กับภาพและให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลนักเรียนสามารถให้แบบว่าให้แบบสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความเช่น it's fun it's joyful or because I am happy because he is nice นะคะใช้ความรู้จากใบงานต่างๆที่เราเคยเรียนนะคะมาบรรยายสิ่งต่างๆใกล้ๆตัวอย่างง่ายได้นะคะต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะใน part B part B you have to ask your friend what he or she likes in school you have to work with your pair you have to work with your partnerเราจะจับคู่กันนะคะเพื่อถามคำถามทั้งหมดกี่คำถาม
1: 4
0: ในเมื่อเรามี4หมวดหมู่เราก็ต้องถาม4คำถามคำถามที่1 everyone you have to listen carefully you have to listen first and then you have to ask your friend 4 questions okay เดี๋ยวนักเรียนจะสลับกันถามนะคะ4คำถามส่วนคำตอบของเราเองเราเขียนไปแล้วเตรียมคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคำแรกถามว่าA1, you have to repeat after teacher, okay? What room do you like? What? One more time. Everyone together. What room do you like?
2: What room do you like?
0: Or what place do you like?
2: What place do you like?
0: นักเรียนเลือกถามสถานที่ที่เขาชอบได้ What room? ชอบห้องไหน Or what place? สถานที่ไหนที่เราชอบจากนั้นนักเรียนก็เลือกตอบด้วยคำตอบของตัวเองอย่างของทิชเชอร์ปิ่นจะเป็น I like canteen นะคะวิธีตอบคือ I like canteen Everyone say I like canteen
2: I like canteen
0: จากนั้นเพื่อนจะถามว่า Why do you like it
2: Why do you like it
0: One more time Why do you like it
2: Why do you like it
0: แล้วหนูก็บอกเหตุผลมานะคะBecause there are many food. Everyone say because there are many food.
2: Because there are many food.
0: โอเคนี่คือคำถามแรกนะคะต่อไป the second one. The second one. The second one. We talk about the subject. The question is what subject do you like? Everyone say what subject do you like?
2: What subject do you like?
0: What subject do you like? ก็คือคุณชอบวิชาอะไรนะคะทีเชอร์จะตอบว่า I love art. I love art. แล้วนักเรียนก็ถามว่า Why? Everyone. Eyes on me. Eyes on me. Why do you like it?
2: Why do you like it?
0: เวลาถามว่าทำไมถึงชอบนะคะ Why do you like it? Because I love painting นักเรียนก็ใส่เหตุผลของตัวเองเข้าไปคำถามที่3 Student on the LTV I think you are focused on this one Okay, number 3 เราถามถึงบุคคลเราจะถามว่า Who do you like? Who do you like? Who do you like? Everyone say Who do you like?
2: Who do you like?
0: I like music teacherWhy do you like him or her? It depends on you. Okay, everyone say, why do you like him?
2: Why do you like him?
0: Or why do you like her?
2: Why do you like her?
0: That's right, because he is friendly. Followed by your reason. นะคะ สิ่งที่นักเรียน เหตุผลที่นักเรียนชอบคนเหล่านั้นคืออะไรนะคะ ต่อไป number 4, the last one. What activity do you like?
2: What activity do you like?
0: What activity do you like?
2: What activity do you like?
0: คือกิจกรรมอะไรที่คุณชอบนั่นเองนะคะ I like Christmas Day. Everyone say why do you like it?
2: Why?
0: One more time. Why do you like it?
2: Why do you like it?
0: Okay, and then you give them. Okay, give us.

0: because it's joined full นะคะ you have to ask your friend and then you give them your answer you give them your answer ถามเพื่อนนะคะส่วนเพื่อนก็ตอบอ่ะจับคู่กันนะคะ you have to make work you have to work with your partner first you have to make the pair จับคู่ก่อนเลยใครมีคู่แล้ว raise your handIf you got your pair, okay. Who don't have the pair? ใครไม่มีคู่มีไหมคะ ไหนใครไม่มีคู่ Stand up please, stand up please. Okay, ใครไม่มีคู่ลุกขึ้นลูกโอเคทีนี้ดูซิว่าใครจะจับคู่กับใครโอเค
1: คู่กับบุ๊ดีฟอง
0: Now are you ready?นักเรียนอยากให้ครูถามซ้ำอีกครั้งไหมคะต้องถามยังไงหรือว่าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วนะคะ Why do you like him or her? This one อย่าลืมคำถาม4คำถามนะคะเราก็สลับกันถามกันตอบนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังโอเคนะโอเค go to your friend do it ask your friend the questions

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay. Everyone, you have to prepare yourself because I would love to survey about your information by myself too. เดี๋ยวที่ช่วยจะเป็นคนถามนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนเตรียมคำตอบของนักเรียนไว้ให้เรียบร้อยนะคะสังเกตนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเป็นคู่กันได้ดีอยู่แล้วบางคนไม่มีคู่เพื่อนก็ไปช่วยเพิ่มเติมได้ดีมากนะคะโอเค I would love to choose one นะคะ from group one the student please welcome burger clap your hand for burger please Don't forget your microphone. Okay, take your microphone first. Yeah. เดี๋ยวคุณครูก็จะถามคำถามทั้ง4คำถามนะคะเดี๋ยวให้เบอร์เกอร์เป็นคนตอบ Okay, Burger, I will ask you the questions and then you give me your answer. Okay, are you ready?
1: Ready.
0: Question one is, what place do you like?
1: I like Peking basketball court.
0: You like basketball court, right?
1: Yeah.
0: Why do you like it?
1: It's fun.
0: Because it's fun. The next one is, what subject do you like?
1: I like English.
0: You like English?
1: Yeah.
0: Why do you like it?
1: Because I'm good at English.
0: Because you are good at English. The third question, what activity do you like?
1: I like playing quiz. I like playing quiz.
0: Oh, you like playing quiz, right?
1: Yeah.
0: Why do you like it?
1: Because I love it.
0: Because you love it. The last question, who do you like?
1: I like Thai teacher music.
0: You like Thai music teacher?
1: Yeah.
0: One more time. I like
1: Thai
0: music teacher.
1: Thai music teacher.
0: Okay, why do you like him?
1: Because he is good at playing Thai music.
0: Oh, because he is good at playing Thai music.
1: Yeah.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Very nice. Okay, thank you so much. Take the seat first.โอเคและนี่ก็คือการถามนะคะแล้วก็วิธีการตอบสิ่งที่ชอบพร้อมกับการบอกเหตุผลนั่นเองนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามา wrap up ด้วยกันนะคะ the next one we have to wrap up our lesson together everyone listen eyes on me
2: eyes on you
0: okay now you can give me your answer correctly right นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่นักเรียนชอบได้และสามารถให้เหตุผลได้นะคะนักเรียนจะไม่ลืมคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะหมวดหมู่แรกก็คือ places นะคะ don't forget all of this word the next one is subject don't forget to pronoun these words what subject do you like everyone
3: PE
0: what else English
3: math
0: that's good the next one what about the activitiesvocabulary playing football dancing
3: swimming
0: that's a lot and the last one what about the people in school
3: director
0: cook teacher very good everyone okay สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง talking about sport we are going to talk about the sport and something that you have to prepare is your worksheet นักเรียนอย่าลืมเตรียมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมใบงานแล้วก็เตรียมตัวมาเรียนในบทเรียนต่อไปเพราะนี่คือคลาสเรียนสุดท้ายสำหรับบทเรียนที่3นะคะยูนิตที่3เราผ่านไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนวิชาสถานที่และบุคคลต่างๆeveryone I need you to clap your hand for yourself for today okay I hope you enjoy with our lesson and I'm happy to see you again next time. Have a nice day.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for human in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread and lich protein from illicit silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illicit silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิ

0: ที่ทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่ง

0: ชัดแต่ไม่ดังจนเกินไปนะครับพูดด้วยความกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายประการต่อมาคือใช้ภาษาที่เหมาะสมนั่นแปลว่าเป็นเรื่องของกาลเทศะเช่นเดียวกันการใช้ภาษาที่เหมาะสมนั้นต้องคำนึงว่างานของนักเรียนนั้นมีลักษณะแบบไหนอย่างไรถ้ามีคำศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือเป็นศัพท์เฉพาะทางนั้นคุณครูเสนอว่าควรต้องทำไมครับต้องมีการอธิบายคำศัพท์นั้นเพิ่มเติมนะประการที่4คือเรื่องอะไรครับ
1: ประกอบด้วยสื่อประกอบ
0: เรามีสื่ออยู่ในมือมั้ย
1: มี
0: เรามีสื่อในมือใช่ไหมครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นสื่อในมือแม้ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ AI อย่างเดียวเลยนักเรียนคิดว่าเราจะได้ฝึกทักษะดั้งเดิมที่เราเคยทำมาไหมครับ
1: ไม
0: ่ฉะนั้นแม้ว่าเราจะมี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วการที่เรามีผลงานแบบนี้ในมือนั้นก็จะทำให้เป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นคนที่พึ่ง AI อย่างเดียวทักษะเดิมที่เคยใช้นั้นก็ยังสามารถนำเอากลับมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอคืนก่อนนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับการรักษาเวลาการรักษาเวลาคืออะไรครับใช่ตรงต่อเวลาพูดให้เสร็จในเวลาที่กำหนดไม่พูดนอกเรื่องต่อไปตอบคำถามคือการตอบคำถามผู้ฟังอย่างสุภาพชัดเจนตรงประเด็นนะครับขั้นการพูดในงานข้อแรกคืออะไรครับ
2: เรื่องหัวข้อ
0: เรื่องหัวข้อข้อที่2ครับ
2: ศึกษาข้อมูล
0: และข้อที่3ครับ
2: เรียนรู้ประกอบการพูด
0: เลือกหัวข้อเราเลือกยังไงครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับเลือกจากความชื่นชอบเลือกจากความที่เราดูแล้วทำไมฮะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ต่อสังคมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นหัวข้อที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อไปประการที่2คือการศึกษาข้อมูลนักเรียนครับการศึกษาข้อมูลนั้นคุณครูเคยสอนจากหน่วยที่ผ่านมาว่าเวลาเราจะค้นหาข้อมูลต้องหาจากไหนครับหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวอาจจะเป็นห้องสมุดหรือว่าห้องสมุดชุมชนก็ได้ถูกต้องไหมครับแล้วจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเข้าห้องสมุดเท่านั้นจำเป็นไหมไม่จำเป็นบางครั้งการสอบถามจากผู้รู้ก็สามารถนำเอาข้อมูลจากการลงภาคสนามไปสอบถามผู้รู้นั้นมาใช้ประกอบในการเขียนได้นะและข้อ3ครับสำคัญมากการเตรียมสื่อประกอบการพูดมีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นป้ายนิเทศอาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับของจริงหรือว่าของจำลองเป็นต้นนะครับต่อมาครับประการที่4คืออะไรครับสำคัญมากเลยข้อ4เนี่ยการฝึกซ้อมการพูดจับเวลาปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่ได้พบจากการพูดในครั้งนั้นๆข้อที่5นะครับคือการนำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจใช้ภาษาที่เหมาะสมประกอบด้วยสื่อการพูดนะครับต่อไปครับการตอบคำถามก็คือตอบอย่างสุภาพชัดเจนและตรงประเด็นซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาที่คุณครูเจมได้นำเอาขึ้นให้ได้ทราบนะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งนี้ที่ได้เอามาใช้เป็นตัวอย่างแนวการสอนต้นทางในชั่วโมงนี้เป็นอย่างสูงครับทีนี้ครับมาถึงกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะตกใจว่าทำไมวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยค่อนข้างมีความกระชับคุณครูเจมได้บอกไปต้นชั่วโมงแล้วว่าวันนี้คุณครูเป็นเพียงแค่ผู้ที่มาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการพูดรายงานเท่านั้นสิ่งที่จะต้องทำในวันนี้คือแต่ละกลุ่มจะต้องทำไมครับนำเสนอผลงานซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาของใบความรู้เรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2ก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูนั้นได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการพูดรายงานเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ครับสิ่งสำคัญครับวันนี้จะขออนุญาตให้พวกเราทุกคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอและเป็นผู้ประเมินในการเรียนการสอนปัจจุบันนั้นเราจะไม่ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ที่นำเสนอแล้ววันนี้ขออนุญาตแจ้งนักเรียนต้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมว่าวันนี้ เราจะมาฟังนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยนำเสนอผล

0: งานเขียนหลังจากที่ได้ทำมาหลายชั่วโมงแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ที่คุณครูยืนอยู่นะครับเป็นกลุ่มที่1ถัดไปเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ฝั่งนี้นะครับเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่5และตรงนี้เป็นกลุ่มที่6ขอนัดหมายแบบนี้ว่ากรณีเวลากลุ่มที่1เป็นคนนำเสนอก็ขอให้กลุ่มที่อยู่ในแถวเดียวกันก็คือกลุ่มที่6นี้เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่2นำเสนอกลุ่มที่5เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่3นำเสนอกลุ่มที่4เป็นผู้ประเมินอันนี้เป็นบทบาทแรกหลังจากนั้นเมื่อกลุ่ม4เป็นผู้นำเสนอก็ให้ที่3เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มที่2เป็นผู้ประเมินและกลุ่มที่6นำเสนอกลุ่มที่1เป็นผู้ประเมินทำไมจึงต้องพูดละเอียดก็ให้ทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินนักเรียนดูครับหน้าตาของใบงานที่คุณครูได้พูดไว้ข้างต้นนักเรียนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งใบงานจำได้ไหมว่าหน้าตาแบบนี้คุ้นไหมคุ้นเพราะว่าเราได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคุณครูที่อยู่ปลายทางครับอันนี้คือการที่ผมเนี่ยในฐานะเป็นครูต้นทางได้สรุปแนวทางของนักเรียนต้นทางแบบภาษาที่กระชับเข้าใจว่าจากประเด็นที่นักเรียนได้นำเสนอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องในการประเมินการนำเสนอของพวกเราในฐานะนักเรียนต้นทางอย่างไรบ้างนะครับก็อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับว่าตอนนี้หลังจากที่แต่ละกลุ่มนั้นได้คิดออกมาเนี่ยก็ปรากฏเป็น4ประการข้างต้นบนใบงานนี้แล้วทีนี้ครับคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางถ้ามีประเด็นใดที่อยากจะมีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมให้เหมาะสมก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้เพื่อเอาไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาของท่านได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเตรียมความพร้อมกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3พร้อมที่จะนำเสนอไหมครับขอแบบสดชื่นนะฮะพร้อมที่จะนำเสนอไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะฮะตอนนี้ในขณะที่คุณครูให้พวกเรา1 2 3เนี่ยเตรียมตัวขออนุญาตอ่านเกณฑ์ให้ฟังก่อนนะครับอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ฟังบ้างไม่ฟังได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ากลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ครูเจมขออนุญาตนัดหมายเช่นนี้นะครับเวลาเราประเมินงานเขียนของเพื่อนเนี่ยนะฮะให้ดูตั้งแต่เรื่องของกระบวนการวางแผนตั้งแต่เดินขึ้นไปนำเสนอจนนำเสนอแล้วก็ดูความสอดคล้องทั้งหมดเลยนะครับประเด็นแรกคือการออกแบบและการจัดรูปเล่มก็เอารูปเล่มของเขาไปดูโดยที่แต่ละกลุ่มนั้นอาจจะเดินไปดูรูปเล่มก็ได้แล้วก็นำเสนอไปว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรข้อสังเกตคืออะไรแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปตามความเหมาะสมต่อไปคือการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอก็เอาหลักการตอนที่เราได้มีการวางแผนไปว่าจะวางแผน
2: ความสำคัญของวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์มีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับและเป็นวันหยุดราชการที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาครับและวัฒนธรรมที่หลากหลายครับเช่นวันหยุดพักผ่อนวันรวมญาติวันแสดงความกตัญญูวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงวันแห่งความสุขครับและวันสงกรานต์นะครับยังเป็นเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเลยครับกิจกรรมในวันสงกรานต์นะครับกิจกรรมที่นิยมทำในวันสงกรานต์คือการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่การเล่นน้ำวันสงกรานต์การก่อเจดีย์ทรายการขนทรายเข้าวัดแล้วก็การปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นครับ
3: การนำความรู้ในเรื่องนี้ไปปรับใช้เช่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ความเป็นไทยการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและประวัติกิจกรรมต่าง
4: ๆนางสงกรานต์นะคะเป็นตัวแทนของวันปีใหม่ไทยตามความเชื่อและมีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อพื้นบ้านของชาวไทยโบราณนับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของไทยนางสงกรานต์มี7วันด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของนางสงกรานต์เป็นตัวอย่างค่ะ

0: ต่อไปนะคะก็จะเป็นสงกรานต์สี่ภาคค่ะได้แก่เหนืออีสานกลางใต้แม้จะมีรากฐานร่วมกันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แต่ก็มีกิจกรรมต่างกันมากมายเช่นการพุทธรูปการละเล่นพื้นเมืองการทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความเชื่อในวันสงกรานต์ค่ะการชำระสิ่งไม่ดีแล้วก็ความกตัญญูและเชื่อสัมพันธ์ค่ะพวกเรากลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเพียงแต่เท่านี้ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กลุ่มที่2ก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องของวันสงกรานต์นะครับเดี๋ยวขอตัวแทนเอาไมโครโฟนมาให้กับกลุ่มที่5ได้เป็นคนบอกข้อเสนอแนะจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตนะครับอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ได้เลยครับเดี๋ยวให้กลุ่ม2นั่งสักครู่นะครับเดี๋ยวกลุ่มที่2ฟังกลุ่มที่5นะครับ
2: ครับกลุ่มที่2นะครับหัวข้อเรื่องการออกแบบและการจัดรูปเล่มนะครับจุดเด่นคือมีลวดลายที่สวยงามและคล้องจองกับเนื้อหาครับมีรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ชัดเจนข้อสังเกตคือตัวหนังสือที่เขียนอาจจะตัวเล็กไปจึงทำให้ตอนพรีเซนต์อาจจะติดขัดในบางครั้งครับข้อเสนอแนะคืออาจจะเขียนตัวหนังสือให้ใหญ่พอที่เราจะสามารถอ่านได้ครับหัวข้อเรื่องการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอนะครับจัดลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมสวยงามครับข้อสังเกตไม่มีและข้อเสนอแนะไม่มีครับความคิดสร้างสรรค์นะครับจุดเด่นคือมีการร้องเพลงและแสดงท่าทางเพื่อให้มีความน่าสนใจครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไม่มีครับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจุดเด่นคือบอกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนครับ
1: มีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: สรุปการนำเสนอนะครับมีจุดเด่นที่มากมายครับและเพื่อนก็ทำออกมาได้ดีมากเลยครับ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นกลุ่มนี้ด้วยนะครับมีสิ่งใดเพิ่มเติมไหมครับมีประเด็นเพิ่มเติมจากกลุ่ม5นะครับมีกลุ่ม5มีคำถามจะถามกลุ่มที่2ครับเชิญครับเป็นคำถามเรื่องอะไรครับเชิญครับเชิญ
2: ข้อแรกที่มีการแสดงมีความสร้างสรรค์ดีแต่มีการติดขัดเล็กน้อยเพราะมีการกระซิบเกิดขึ้นอยากให้มีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับ
1: อ๋อไม่ใช่คำถามแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามีการกระซิบกันในช่วงแรกบ่อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะติดขัดบ้างฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วให้ผ่านไหมครับแบบนี้ให้ผ่านปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับต้องทำความเข้าใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือมันมีศัพท์เฉพาะเยอะเช่นคำว่าจันทรคติแล้วก็ชื่อนางสงกรานต์ทั้ง7ใช่ไหมครับขออนุญาตดูตัวเล่มหน่อยนะฮะอันนี้เป็นหน้าตาของเล่มนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้คือหน้าปกก่อนเลยนะครับปกก็ออกแบบเรียบง่ายสวยงามตามลักษณะของการให้สีสันเพราะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับน้ำจึงเอาโทนสีฟ้าออกมาใช่ไหมครับด้านในก็จะเป็นลักษณะการให้คำนำสารบัญก็คือตรงตามรูปแบบของการจัดเล่มหนังสือเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นหน้าตาของประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสงกรานต์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเพณีสำคัญที่เกิดขึ้นแนวทางการเอาไปปรับใช้แล้วก็เทศกาลสำคัญของสงกรานต์4ภาคก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็ได้ยินอยู่คำหนึ่งว่ามีการพูดถึงอารยธรรมเก่าแก่เลยก็คือว่าเป็นเทศกาลโฮลีของอินเดียใช่ไหมครับที่เป็นเทศกาลของการสาดสีขึ้นมานั่นเองก็ถือว่าก็ได้มีการสืบค้นค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะเอาคำที่เพื่อนบอกมาว่าในช่วงแรกอาจจะมีการตื่นเต้นติดขัดไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการนำเสนอแล้วก็อยากจะฝากว่าเวลาเรานำเสนอจริงๆแล้วเราต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเราไม่ควรที่จะจ้องไปที่ตัวผลงานบ่อยเกินไปเพราะว่าการจ้องไปที่ผลงานบ่อยเกินไปนั้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะขาดความมั่นใจเพราะว่าอย่าลืมว่าเพื่อนเราประเมินเรื่องของบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าอย่างมีบางคนในกลุ่มเนี่ยจ้องไปที่ผลงานบ่อยเกินไปทำให้มันเสียบุคลิกได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ขึ้น

0: เสนอต่อได้เลยครับเชิญกลุ่มที่3ครับปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยครับเชิญครับกลุ่มที่4เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินได้เลยครับเชิญครับใช้ไมค์กี่ตัวว่าไป
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะ
2: วันนี้ตัวแทนกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
1: โดยสมาชิกของเราจะนะคะจะมี1เด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงศ์2เด็กชายพงศธรยอดรัก3เด็กหญิงพนุรสแสงจันทร์4เด็กหญิงบุญญาภาจันน้อย5เด็กหญิงกุลนิดกินพยอมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวถึงการที่โจรสลัดได้ออกไปหาสมบัตินะคะแล้วได้เจอกับสัตว์ประหลาดในท้องแห่งท้องทะเลค่ะและนี่คือรูปเรือของโจรสลัดค่ะแล้วหลังจากที่โจรสลัดได้ออกล่าเรือออกเรือไป3วันประมาณ3วันนะคะเขาได้เจอกับโจรสลัดตัวหนึ่งที่เป็นรูปทรงปลาหมึกค่ะหลังจากนั้นทุกคนในเรือเขาก็สู้กันค่ะจนโจรสลัดสามารถชนะมาได้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือครับเดี๋ยวอยู่ก่อนนะฮะอาจจะมีความตื่นเต้นสักเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืนให้กำลังใจหน่อยนะครับก็ถือว่านักเรียนทำเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคนะครับก็สามารถสรุปเนื้อหาได้ค่อนข้างกระชับดีนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4ได้เป็นคนแสดงความคิดเห็นเชิญครับ
3: กลุ่มที่นำเสนอนะคะคือกลุ่ม3เรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคการออกแบบและการจัดรูปเล่นจุดเด่นรูปเล่มสวยงามดึงดูดใจการออกแบบตัวอักษรและภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาข้อสังเกตอาจเพิ่มความหลากหลายของภาพประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อเสนอแนะเพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทใช้สีแบบอักษรที่หลากหลายเพิ่มความน่าสนใจการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอจุดเด่นเนื้อหามีการลำดับที่ดีง่ายต่อการเข้าใจข้อสังเกตบางบทอาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอแนะปรับปรุงการพูดและการเชื่อมประโยคระหว่างบทให้ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์จุดเด่นมีความสร้างสรรค์ใหม่ๆที่น่าสนใจการนำเสนอมีความคิดริเริ่มแบบไม่ซ้ำแบบข้อสังเกตบางส่วนอาจต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการจัดแจงพื้นที่ข้อเสนอแนะทดลองใช้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันข้อสังเกตอาจมีบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันข้อเสนอแนะทดสอบเพื่อให้ใช้งานในชีวิตจริงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปผลการนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นโดยเฉพาะและยังทำงานออกมาได้ดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาผลงานเรียนนะครับโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งกลุ่มนี้นั้นก็มีความท้าทายตรงที่ว่าทำออกมาเป็นรูปแบบขนาดเต็ม A4 เลยนะครับก็สีสันค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอันนี้คือหน้าปกนะพอเปิดไปก็จะเป็นชื่อของสมาชิกในกลุ่มนักเรียนก็ได้พูดไปแล้วว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเรนเดี๋ยวช่วยคุณครูจับหน่อยครับอันนี้คือหน้าตาสมาชิกนะหลังจากนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องนี้นะครับก็เป็นโจรสลัดที่ไปสู้แล้วก็ไปเจอสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนได้บอกไปนะครับแล้วก็คุณครูชอบตรงที่ว่ามันมีการใช้ลูกเล่นกับตัวเล่มนี้คือพอเราพลิกมาด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นเหมือนงานที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเรือของโจรสลัดแล้วก็อันนี้ปลายทางอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าที่มือคุณครูตอนนี้ถ้าเราจับไปเนี่ยรู้ได้เลยว่านักเรียนไม่ได้ใช้แค่เพียงกระดาษที่เป็นเนื้อ A4 แต่ว่ามีการเอาเนื้อกระดาษอื่นก็คือเป็นกระดาษโฟโต้หรือว่ากระดาษรูปภาพเนี่ยมาใช้ฉะนั้นที่มือคุณครูรูปอยู่ตอนนี้นะครับจะมีความมันเงาวาวกว่าอันนี้คือลูกเล่นที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ใส่อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าสามารถมีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับหลังจากนั้นก็มาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วถ้านักเรียนสังเกตดีๆตรงนี้ก็จะมีลักษณะการให้ความนูนต่ำของชิ้นงานด้วยนะครับไม่ใช่งานมิติเดียวเป็นงาน2มิตินะครับ

0: พอจับไปเนี่ยรู้เลยว่าตรงตัวหัวกะโหลกนะครับจะมีความนูนกว่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความสร้างสรรค์ของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการนำเสนอของกลุ่มที่3กลุ่มที่4ให้ผ่านไหมครับให้ผ่านครับปรบมือให้กับกลุ่ม3ครับเก่งมากลงได้ครับตอนนี้ในรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2เนี่ยก็ผ่านไป3กลุ่มแล้วเดี๋ยวอีก3กลุ่มที่เหลือนักเรียนต้นทางปลายทางไม่ต้องเสียใจไปในชั่วโมงหน้าเราจะยังมาอยู่ในทักษะของการนำเสนอในช่วงต้นชั่วโมงแล้วก็ปลายชั่วโมงนั้นก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับก็ขอให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6นำเอาข้อเสนอแนะในวันนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นั้นนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างมีจุดดีจุดเด่นแล้วก็ข้อพัฒนาอะไรบ้างเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมแล้วก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปคงจะได้เห็นการนำเสนอที่เก็บอะไรครับรายละเอียดจาก3กลุ่มแรกไปปรับให้ดีขึ้นนะนักเรียนครับปรบมือให้กำลังใจทั้ง3กลุ่มด้วยครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับทั้ง3กลุ่มเขาสามารถทำได้อย่างเต็มที่เลยตั้งแต่เรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วก็กลุ่มที่2ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมมีการร้องเพลงมีการฟ้อนรำที่สวยงามแล้วก็มีการใช้บทบาทสมมุติมีการพูดถึงเรื่องของวันสงกรานต์ได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เต็มรูปแบบมีการพูดถึงประวัติความเป็นมาด้วยรวมถึงกลุ่มนี้มีการใช้ลูกเล่นกับตัวของผลงานไม่ว่าจะเป็นการใช้เนื้อกระดาษที่มีความหลากหลายแล้วก็การให้สีสันที่สวยงามกลุ่มแรกก็ไม่น้อยหน้ากันแม้ว่าจะเป็นผลงานเล่มเดี่ยวแต่ว่าการให้สีสันและการให้เนื้อหานั้นค่อนข้างกระชับแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างชัดเจนมากกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ครับเราได้อะไรจากการเขียนในชั่วโมงนี้ครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็เอาเรื่องของการประเมินในครั้งที่ผ่านมานั้นมาประเมินเพื่อนซึ่งวันนี้เราประเมินจริงใช่ไหมครับเราทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินจริงแล้วในครั้งต่อไป3กลุ่มหน้าก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเพื่อนในกลุ่มที่เหลือด้วยทั้ง3กลุ่มด้านหน้าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทักษะการเขียนที่ตรงตัวแต่ว่าในชั่วโมงหน้าคาดว่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยแน่นอนครับคำไหนครับที่หมายถึงดาราศาสตร์ที่ถูกต้องถ้าดาราศาสตร์ฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือครับต้นทางปลายทางส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงถ้าถูกต้องยกมือขึ้นครับมีบางส่วนนะครับเอามือลงได้ครับและคำที่ถูกต้องของดาราศาสตร์เอาสีอะไรดีม่วงหรือเขียวดีดาราศาสตร์ที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับเป็นคำนามแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยดาวจากภาพที่เห็นนะครับคำว่าดาราศาสตร์มาจากคำว่าดาราบวกศาสตร์ศาสตร์แปลว่าความรู้ดาราไม่ใช่เป็นดาราดังแต่หมายถึงดวงดาวจากภาพเป็นการเจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์สวยงามไหมครับ
1: สวยงาม
0: เห็นชุดคนที่เขาแต่งไหมครับตามหลักฐานพบว่าวิวัฒนาการของวิชาดาราศาสตร์นั้นมีมาเก่าแก่ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรมซึ่งคาดว่าเก่าแก่ที่สุดมีการค้นพบก็คือเรื่องของดาราศาสตร์สมัยบาบิโลเนียนนะครับสมัยนั้นผู้คนเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความสงสัยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหล่านั้นเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากถวยเทพหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพนั้นอาจจะมีความโน้มเอียงแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้คือเราเจเนเรตขึ้นจากคำสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นการจดบันทึกความเคลื่อนไหวของมนุษย์ยุคโบราณก็คือยุคบาบิโลเนียนนะครับเห็นไหมครับเครื่องทรงก็มีความสวยงามเลยนะครับและที่เราจะ
2: เพิ่มวิธีการเพิ่มขั้นตอนในการที่จะตอบมากขึ้นนะครับพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
2: ให้ลูกบอลเริ่มต้นที่กลุ่ม1ก่อ

0: พร้อมหรือยังครับเช่นที่เคยครับเรามาดูคำถามและรอฟังเสียงสัญญาณจากกระดิ่งนะครับข้อแรกขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อดินอย่างไรอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากนะครับวันนี้สติดีมากตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม1ถ้าพร้อมแล้ววันนี้ลูกบอลมีการย้อนกลับเปิดก่อนข้อความว่าอย่างไรข้อความว่าอย่างไรลูก
1: ตอบเลย
0: ฮะตอบเลยครับอ้าวตอบเลยครับคำถามอีกครั้งขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อดินอย่างไรครับ
2: ทำให้จุลินทรีย์ในดินลดลงค่ะ
0: ทำให้จุลินทรีย์ในดิน
2: ลดลง
0: เนื่องจากอะไร
2: มีขยะจำนวนมากค
0: ่
2: ะ
0: มีขยะจำนวนมากขยะใช้เวลาในการย่อยสลายนานไหมครับ
2: นานค่ะ450ปี
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพื่อนทำไมไปสืบค้นเพิ่มเติมในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับเรามาเติมเต็มคำตอบก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยว่าขยะพลาสติกนะครับใช้เวลาในการย่อยสลายนานทำไมครับส่งผลให้ดินเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารเคมีทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินตอนนี้ลูกบอลครูอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม4นะครับอยู่ที่กลุ่ม4พร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งนะครับหันหน้ามาทางครูครับดีมากหันหน้ามาเลยตอนนี้ยังไม่ต้องทำสิ่งอื่นนะครับเรามาดูคำถามกันเนาะนะครับมาดูคำถามที่2ขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์อย่างไรตอนนี้ลูกบอลครูอยู่กลุ่มไหนครับกลุ่ม5นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วโอ้วันนี้ลูกบอลกระโดดไกลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม8กลุ่ม8ลองเปิดดูก่อนกลุ่ม8เปิดดูก่อน1แผ่นกลุ่ม8ได้ข้อความว่าส่งต่อไปอีก3คนส่งเลยครับเอาใบนั้นออกเอาใบนั้นออกเปิดแล้วเอาออกส่งต่อไปอีก3คน1 2 3พอแล้วครับคนที่3คนที่3เปิดเลือกเพื่อนมีสิทธิ์เลือกเพื่อนจะเลือกใครครับคิดว่าใครจะตอบแทนเราได้บอสขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์อย่างไร
3: 1ครับคือถ้าสัตว์คิดว่าเป็นอาหารเขาจะกินเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นปัญหาของระบบย่อยอาหารครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับอันดับที่2ก็คืออาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารครับ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับถ้าสัตว์ นะครับสัตว์เนี่ยเขาอ่ะรู้ไหมว่านี่คือขยะพลาสติก
4: ไม
0: ่รู้อันนี้นอกจากสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีสัตว์บกบางชนิดใช่ไหมครับบางทีเรามีการปิวออกจากถังขยะหรือการทิ้งข้างทางแบบนี้นะครับเช่นสัตว์ที่เขาแทะเลียมหญ้าเขารู้ไหมว่านี่คือพลาสติกเขาก็หลงกินเข้าไปทำไมครับเพราะสัตว์เหล่านี้จะคิดว่าเนี่ยเป็นอาหารทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและเสียชีวิตและที่สำคัญเพื่อนก็บอกว่าถ้าเป็นพลาสติกขนาดเล็กหรือมีการทำไมครับเป็นไมโครพลาสติกเนี่ยก็อาจจะเข้าไปสัตว์กินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดการสะสมเนาะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารได้อีกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นขยะที่มีผลกระทบต่อสัตว์และที่สำคัญที่เพื่อนบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมสัตว์บางชนิดอ่ะเช่นสัตว์น้ำบางชนิดอ่ะเขาเสี่ยงต่อการอะไรการสูญพันธุ์แล้วถ้าเขาทำไมครับมาเสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบเนี้ยก็ทำไมครับการสูญพันธุ์ก็จะทำไมครับเพิ่มการสูญพันธุ์มากขึ้นนะครับการสูญพันธุ์ก็จะมากขึ้นเนาะอ่ะข้อที่3ตอนนี้ลูกบอลครูอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นผู้โชคดีมากเห็นไหมอ่ะพร้อมหรือยังครับเตรียมตัวเปิดเตรียมเอาเปิดก่อน
5: ส่งไปให้คนนั่งตรงข้าม
0: ส่งไปให้คนนั่งตรงข้ามส่งให้เพื่อนที่นั่งตรงข้ามเลยครับตอบเลยครับ
6: ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ใช้อากาศสุขภาพแย่ลงได้ครับ
0: อ๋อก็คือสิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจมีสุขภาพแย่ลงได้หนึ่งในนั้นคือใคร
6: มนุษย
0: ์อ๋อมนุษย์อ่ะแล้วจะเกิดมลพิษต่ออากาศได้เนี่ยคือเกิดจากการอะไรด้วยลูก
6: การเผาไหม้ของพลาสติกครับ
0: การเผาไหม้ของพลาสติกอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาล่ะนะครับอย่างที่เพื่อนตอบนะครับก็คือการเผาพลาสติกมีการปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและที่สำคัญยังส่งผลต่อระบบการหายใจเวลาเราสูดดมควันเข้าไปใช่ไหมครับเนาะมีผลกระทบนอกจากทำให้โลกร้อนแล้วก็มีผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายข้อ4ตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับลูกเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะพร้อมยังโอ้มาดูนะลูกบอลอยู่ที่เพื่อนแล้วรอบนี้รอบที่เท่าไหร่2มาดูว่าเขาจะโชคดีอีกรอบไหม
7: ส่งต
0: ่
7: อไปอ
0: ี
7: ก
0: 5
7: คน
0: ส่งต่อไปอีก5คน3 4 5ดีมากนะครับเปิดเลยครับแผ่นสุดท้ายยังได้ข้อความว่าตอบเลยครับตอบเลย

0: ครับ
1: ขยะที่ถุงพลาสติกอาจจะไปปนกับหัวโซ่อาหารได้ค่ะ
0: ก็คือขยะพลาสติกอาจจะมีการไปปนในห่วงโซ่อาหารได้อันนี้ก็จะสอดคล้องกับเพื่อนที่ได้ตอบไปในข้อที่2เนาะคล้ายๆกันอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากวันนี้ตอบกี่ข้อแล้ว2ข้อแล้วเก่งมากอ่ะเรามาเติมเต็มกันก็คือทำไมครับสารเคมีจากพลาสติกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นั่นเองนะครับเอาละต่อไปนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราได้ทบทวนแล้วเราได้เห็นไหมครับว่าผลกระทบของขยะพลาสติกมีมากกว่าที่เป็นขยะไหมมากกว่าที่จะเป็นขยะทำให้สกปรกไหมมากกว่าเพราะมันส่งผลกระทบต่อทั้งดินสัตว์อากาศและสุดท้ายคือมนุษย์มากกว่าความสกปรกนั่นก็คือสารเคมีใช่ไหมครับสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะครับแล้วก็ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับและที่สำคัญก็ทำเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนดังนั้นในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในพลเมืองของโลกใบนี้ตอนนี้นะเราเป็นพลเมืองของโลกใบนี้

0: แผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวันของตนเองครอบครัวด้วยเจตคติที่ดีต่อการลดการใช้พลาสติกนะครับและตั้งใจที่จะลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างที่ครูบอกในตอนต้นเราทำได้แต่เราจะทำต่อเนื่องไหมใช่ป่ะเพราะเราก่อนหน้านี้เราเคยมีการปฏิบัติตามหลักธรรมอ่ะเราปฏิบัติมาแล้วว่ากว่าเราจะเกิดความเคยชินนานไหมเป็น 2-3 อาทิตย์เลยดังนั้นในเรื่องการลดการใช้ขยะพลาสติกเราก็ต้องวางแผนเพราะต้องใช้เวลาระยะยาวอย่างที่เพื่อนบอกไป 1. ความเคยชิน 2. ความสะดวกสบาย 2 สิ่งนี้อาจจะทำให้เราทำไมครับเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการที่เราจะลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้เอาละก่อนจะไปวางแผนเรามาดูวิธีการกันก่อนครูมีภาพอินโฟกราฟิกนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับและครูก็จะขอตัวแทนออกมาอธิบายภาพแรกนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองรับชมกันก่อนศึกษานะครับว่าเขาได้นำเสนอไว้กี่วิธีครูขอตัวแทนอธิบายภาพอินโฟกราฟิกนี้หน่อยครับส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยอธิบายที่กลุ่มได้เลยครับ
1: บอกถึงการลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันค่ะ
0: มีกี่วิธีครับ
1: มี6วิธีค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ซื้อของโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: ต่อมาครับ
1: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะ
0: ต่อมาครับ
1: ลดการใช้หลอดพลาสติกค่ะ
0: ต่อมาครับ
1: นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำค่ะ
0: สุดท้าย
1: นำขวดน้ำหรือแก้วน้ำไปใช้แทนแก้วพลาสติกค่ะ
0: ก็คือทำไมครับเราก็พกขวดน้ำหรือแก้วน้ำไปใส่เครื่องดื่มแทนที่เขาจะใส่แก้วพลาสติกกับถุงพลาสติกให้เราใช่ไหมครับทีนี้ครูถามหน่อยทั้ง6วิธีนี้นักเรียนสามารถทำวิธีไหนได้ง่ายที่สุดถ้าเป็นตัวของนักเรียนเอง
1: วิธีที่2ค่ะ
0: วิธีที่2ทำได้ยังไงครับ
1: ก็คือให้เรานำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกค่ะ
0: ก็คือนำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกตัวอย่างเช่น
1: ถ้าเราไปร้านสรรพสินค้าค่ะเราก็นำถุงผ้าไปใส่ของเองค่ะ
0: แล้วบางครูเห็นตอนนี้บางร้านเขาเก็บค่าถุงด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเรานำถุงผ้าไปเองแสดงว่านอกจากเราลดจำนวนขยะลง 1-2 ชิ้นแล้วเราก็ลดอะไรไปด้วย
1: ลดค่าใช้จ่ายค
0: ่
1: ะ
0: ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากต่อมาภาพที่2ให้เวลาศึกษาสักครู่นะครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เอาละครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเข้าใจภาพอินโฟกราฟิกนี้แล้วอ่ะขอตัวแทนอธิบาย1คนครับ1คนลูกอ่ะตัวแทนจากกลุ่ม7ครับลองอธิบายครับว่าภาพนี้เขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: วิธีการลดใช้พลาสติกค่ะ
0: อืมเขาเสนอไว้กี่วิธีลูก
1: 7วิธีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะมีอะไรบ้างครับ
1: 1ปฏิเสธถุงพลาสติก2พกตะกร้าหรือถุงผ้า3พกปิ่นโตหรือกล่องข้าว4พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำ5ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

0: 6. คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 7. ใช้ถุงพลาสติกซ้ำค่ะ
1: แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่นักเรียนเคยลองใช
0: ้คัดแยกขยะก่อนทิ้งค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคัดแยกขยะก่อนทิ้งเวลาไหนครับ
0: เวลาที่พักทานอาหารกลางวันค่ะ
1: อ๋อเวลาที่เราพักทานอาหารกลางวันอ๋อโรงเรียนใช่มั้ยครับโรงเรียนของเราจะมีถังขยะให้แยกใช่มั้ยครับอ่ะดีมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครลองอธิบายทั้ง7วิธีนี้ให้ครูฟังหน่อยว่าแต่ละวิธีเราสามารถทำได้อย่างไรขอตัวแทนสัก 1-2 คนช่วยกันอธิบายหน่อยว่า7วิธีนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างลองยกตัวอย่างว่าเมื่อเวลาที่เราจะนำไปใช้แต่ละวิธีอ่ะถ้าเราจะนำไปใช้เราจะทำยังไงได้ตัวแทนกลุ่ม4น่ารักมากวิธีแรกปฏิเสธถุงพลาสติกเราจะทำได้ยังไงครับ
2: ถ้าเขาเวลาซื้อของเนี่ยเขาใส่ถุงพลาสติกมาเราแค่ปฏิเสธไปครับ
1: ปฏิเสธว่าอ่ะถ้าเป็นชิ้น2ชิ้นเราสามารถทำไงครับ
2: นำกลับไปเองได
1: ้นำกลับไปเองได้ก็ไม่ต้องใช้ใช่ป่ะวิธีที่2พกตะกร้าหรือถุงผ้าอันนี้ทำได้เวลาเราไปไหน
2: ไปซื้อของครับ
1: ไปซื้อของเราก็พกไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนอกจากลดขยะแล้วก็เพิ่มเงินในอะไรของเราด้วย
2: ในกระเป๋าครับ
1: เพิ่มเงินในกระเป๋าของเราโดยที่ไม่ต้องใช่ไหมครับไปเสียค่าถุงเนาะต่อมาวิธีที่3พกอะไรไปครับ
2: พกปิ่นโตหรือกล่องข้าวไปคร
1: ับ พกปิ่นโตหรือกล่องข้าวอันนี้เราจะใช้ในกรณีไหน
2: ไปซื้อข้าวครับ
1: ไปซื้อข้าวเราก็ทำไมครับไม่ต้องให้แม่ค้า
2: ใส่ถุงครับ
1: ไม่ต้องให้แม่ค้าใส่ถุงแล้วเราใส่อะไรแทน
2: ใส่กล่องข้าวหรือปิ่นโต
1: ใส่กล่องข้าวที่เราพกไปแทนอันนี้1เราช่วยลดขยะแล้วเราช่วยใครด้วยช่วยใครครับ
2: ช่วยสิ่งแวดล้อมครับ
1: ช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วช่วยใครอีกล่ะ
2: แม่ค้า
1: ช่วยแม่ค้าลดอะไร
2: ลดงบประมาณ
1: ลดงบประมาณหรือต้นทุนอ่ะนั่งลงได้เมื่อกี้แค่3ข้อเดี๋ยวขออีกสักคนข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ใครดีใครดีกลุ่ม2ครับลองอธิบายง่ายๆหน่อยครับวิธีง่ายๆวิธีที่4ที่5ที่6ว่าวิธีที่4คืออะไรครับ
3: พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำครับ
1: พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำ
3: เพราะร้านค้าอย่างอื่นร้านค้าอื่นมันจะมีแก้วน้ำพลาสติกเยอะครับก็ต้องเอาแก้วน้ำของตัวเองไปขอแม่ค้าครับ
1: เอาแก้วน้ำของตัวเองไปให้แม่ค้าใส่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: เราช่วยลดอะไรปริมาณของอะไรลง
3: แก้วน้ำพลาสติกครับ
1: แก้วน้ำพลาสติกที่เป็นขยะพลาสติกลงใช่ป่ะแล้วทีนี้มีกรณีบางร้านถ้าเราพกแก้วไปเองเราจะได้รับอะไรครับ
3: ส่วนลดครับ
1: เราจะได้ลดได้รับส่วนลดใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ก็คือเราก็
3: เพิ่มเงินในกระเป๋าครับ
1: เพิ่มเงินในกระเป๋าเนาะเราก็จะได้ราคาน้ำที่ถูกลงต่อมาวิธีที่5อะไรครับ
3: ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
1: เช่น
3: ขนมครับ
1: ขนมห่อด้วยอะไร
3: ใบตองครับ
1: ขนมห่อด้วยใบตองแทนที่จะใช้พลาสติกเนาะต่อมา6
3: คัดแยกขยะก่อนทิ้งครับ
1: อันนี้พบได้ใกล้ตัวเราคือที่ไหนเลย
3: แถวโรงเรียนกับที่อื่นครับแบบ
1: โรงเรียนที่อื่นที่เขามีให้ลดใช่ไหมให้แยกขออภัยครับสุดท้าย
3: ใช้ถุงพลาสติกซ้ำครับ
1: ตัวอย่างเช่น

0: ที่เราซื้อของแม่ค้าเขาจะแถมถุงพลาสติกมาด้วยครับแต่เราต้องปฏิเสธเขาครับ
1: ปฏิเสธจะก็เป็นข้อแรกถ้าเราไม่ปฏิเสธเราลืมปฏิเสธสมมุติเราลืมปฏิเสธแล้วเราได้มาปุ๊บเราเอามาทำไมต่อได
0: ้ใช้งานได้
1: ใช้ซ้ำได้อาจจะใส่ของอย่างอื่นได้นะครับหรือครั้งต่อไปเราก็นำถุงนี้กลับไปได้ไหม
0: ได
1: ้ได้ครั้งต่อไปแล้วก็นำถุงนี้กลับไปใส่ของได้อ่ะปรบมือครับดีมากนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็น7วิธีเอาละทีนี้ถ้าเรานำมารวมกันเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่วิธี8วิธีด้วยกันนะครับ 1. พกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนตัวแทนขวดหรือแก้วพลาสติก 3. หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติก 4. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ 5. นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ 6. ปฏิเสธถุงพลาสติก 7. นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารและ 8. ครับสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องทำไมก็คือชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวนี่คือ8วิธีเอาล่ะ8วิธีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น8กลุ่มจากนั้นให้ช่วยกันคิดว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยเป็นอย่างไรให้นักเรียนอธิบายว่าเป็นอย่างไร2อธิบายเสร็จให้เขียนลงในใบงานที่12เรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกับยกตัวอย่างและพูดให้เพื่อนฟังแล้วให้เพื่อนประเมินว่านักเรียนเนี่ยอธิบายได้ถูกต้องไหมในแต่ละวิธีถ้าอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรและยกตัวอย่างได้ถูกต้องเอารับไปเลยกลุ่มละ3คะแนนของวิธีนั้นถ้าอธิบายได้แต่ไม่ชัดเจนยกตัวอย่างได้แต่ยังไม่ชัดเจนได้2แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายได้และยกตัวอย่างได้รับไป1นะครับดังนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะได้รับ3ไหนกลุ่มไหนได้รับวิธีการที่1ครับกลุ่ม1วิธีการที่2กลุ่ม2วิธีการที่3กลุ่ม3วิธีการที่4กลุ่ม4วิธีการที่5กลุ่ม5วิธีการที่6กลุ่ม6วิธีการที่7กลุ่ม7วิธีการที่8กลุ่ม8อ่ะแต่ละกลุ่มครับลงมือปฏิบัติเลยครับอธิบายวิธีการของตนเองพร้อมยกตัวอย่างครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนเสร็จหรือยังนะครับเราลองมาฟังเพื่อนแล้วร่วมกันให้คะแนนนะครับว่าเพื่อนจะได้ครบ3คะแนนไหมนะครับเอาละครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็นำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังว่าวิธีการของนักเรียนคืออะไรอ่ะเรามาฟังเพื่อนกลุ่มแรกกันก่อนนะครับลุกขึ้นเลยครับลูก
1: วิธีการพกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: อธิบายให้ครูฟังหน่อยครับใครอธิบาย
2: จากที่ใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของต่างๆนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อนและขยะประเภทถุงพลาสติกครับนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับ
0: ต่อมาครับตัวอย่าง
3: ตัวอย่างคือผมไปซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อแล้วผมซื้อเยอะพนักงานกำลังจะใส่ถุงพลาสติกให้ผมจึงบอกพนักงานไปว่าผมพกถุงมาเองไม่ต้องใส่ถุงให้ผมครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับของเพื่อนครบไหมครบ3ประเด็นไหมหัวข้อชัดเจนไหมชัดเจนอธิบายได้ครอบคลุมไหมครับครอบคลุมแล้วก็ยกตัวอย่างได้ชัดเจนไหมครับรับไปกี่คะแนน3คะแนนนั่งลงได้ต่อมากลุ่มที่2ครับนักเรียนครับเวลาที่เพื่อนนำเสนอนะครับนักเรียนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะไม่คุยไม่เล่นนะครับตอนนี้วางปากกาลงก่อนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนออ่ะเริ่มเลยครับ
4: ผมได้ข้อ2ครับวิธีการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนแก้วส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติก
5: อธิบายนะครับการที่งดใช้ขวดน้ำพลาสติกแล้วใช้แก้วน้ำของตัวเองที่ไม่ใช่พลาสติกครับ
6: ตัวอย่างครับใช้ขวดน้ำส่วนตัวแทนการซื้อน้ำขวดจากร้านค้าครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้เป็นไงอธิบายได้ชัดเจนไหมยกตัวอย่างได้ชัดเจนไหมรับไปกี่คะแนน3คะแนนกลุ่มต่อไปวิธีที่3ครับ
7: วิธีการนะคะหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะอธิบายเปลี่ยนการใช้หลอดเช่นใช้หลอดสแตนเลสหรือหลอดไม้ไผ่แทนค่ะ
8: ตัวอย่างนะครับเมื่อเราไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านต่างๆให้เราใช้หลอดสแตนเลสหรือหลอดไม้ไผ่แทนการใช้หลอดพลาสติกครับหรือบางร้านอาจจะมีข้อเสนอดีๆเช่นการดื่มจากแก้วโดยตรงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับวิธีการชัดเจนไหมครับกลุ่มนี้ชัดเจนไหมลูกชัดเจนเนาะก็คือทำไมครับไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเสมอไปแล้วบางเครื่องดื่มบางชนิดเราก็สามารถดื่มจากแก้วได้จากขวดได้เพราะแต่ว่าถ้าเราดื่มจากแก้วจากขวดเราก็ทำไมครับแค่เราคนเดียวหรือเราอาจจะซื้อหลอดสแตนเลสมาไว้และใช้ได้หลายครั้งไหมหลายครั้งนะครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับเริ่มเลยครับ
9: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร
10: คำอธิบายนะครับบางครั้งการลด
0: ติกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้ชัดเจนไหมอธิบายชัดเจนป่ะยกตัวอย่างชัดเจนไหมรับไปกี่คะแนน3คะแนนต่อมาครับ
11: ข้อที่5นะคะวิธีการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำอธิบายเป็นการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณขยะพลาสติกค่ะ
0: ยกตัวอย่างสิครับ
12: ตัวอย่างนะคะสามารถใช้ถุงพลาสติกมาเก็บของในบ้านได้ค่ะเช่นเก็บรองเท้าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ค่ะหรืออุปกรณ์ต่างๆ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้รับไปกี่คะแนน3คะแนนเช่นกันต่อไปกลุ่มนี้ครับ
13: คือปฏิเสธถุงพลาสติกค่ะ
0: ปฏิเสธถุงพลาสติกปฏิเสธยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยลูก
13: ไม่รับถุงพลาสติกจากร้านถุงพลาสติกไม่รับถุงพลาสติกจากร้านค้าใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนเพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น
14: ปฏิเสธถุงพลาสติกจากร้านค้าเมื่อไปซื้อของค่ะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มนี้เมื่อกี้ลืมให้คะแนนกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่3เพราะอะไรครับอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างชัดเจนกลุ่มต่อมากลุ่มที่7ครับ
15: วิธีการนะคะคือนำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารค่ะ
0: นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารอธิบายสิ
16: การนำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกค่ะ
13: ตัวอย่างนะคะเมื่อไปซื้อข้าวหรืออาหารให้นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปใส่แทนกล่องโฟมหรือว่าพลาสติกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้นะครับอธิบายชัดเจนไหมยกตัวอย่างชัดเจนไหมรับไป3คะแนนสุดท้ายกลุ่มที่8
17: วิธีการนะคะชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งใช้ครั้งเดียวค่ะ
18: ตัวอธิบายนะคะการลดการใช้พลาสติกไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรรณรงค์ให้ในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบค่ะและจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลาสติกในวงกว้างค่ะ
0: ตัวอย่างครับลูก
19: ตัวอย่างค่ะเป็นตัวแทนให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับพลาสติกค่ะและให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มนี้อธิบายชัดเจนไหม
20: ชัดเจน
0: ยกตัวอย่างชัดเจนไหม
20: ชัดเจน
0: รับไปกี่คะแนน
20: 3
0: คะแนนเก่งมากนะครับเอาล่ะทีนี้เราเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่วิธีลูก
21: 8วิธีคร
0: ับ กี่วิธีละ
21: 8
0: วิธีเราเลือกใช้ได้ถูกอย่างที่เหมาะกับตัวเราดังนั้นนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่13นะครับเรื่องวางแผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับก็คือให้นักเรียนเลือกนะครับวิธีการนะครับจาก8วิธีการเลือกมา1วิธีการนะครับให้นักเรียนเลือกมาเลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีแผ่นที่อยู่ด้านหลังก็คือจะเป็นการบันทึกนะครับในแต่ละวันเหมือนที่เราเคยทำตอนไหนครับตอนที่เราปฏิบัติโดยใช้หลักธรรมใช่ไหมลูกพัฒนาตนเองโดยใช้หลักธรรมตอนนี้นะครับเราจะมา

0: ลดวิธีการใช้พลาสติกโดยเลือกวิธีการที่ตนเองนะครับคิดว่าเราทำได้ง่ายหรือเราทำได้สะดวกนะจากนั้นนะครับเมื่อเลือกได้แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับให้นักเรียนบันทึกครับว่าวันนี้พลาสติกที่ลดใช้คืออะไรเช่นวันนี้ลดใช้หลอดแต่ปัญหาหรืออุปสรรคคืออะไรมีไหมมีไหมลดใช้หลอดแต่ทำไมครับยังลืมหรือทำไมครับแม่ค้าใส่หลอดมาให้เลยทันทีแนวทางการแก้ไขปัญหาทำไมครับครั้งต่อไปก่อนที่พอสั่งปุ๊บสั่งน้ำปุ๊บก็ต้องบอกแม่ค้าเลยว่า
1: ไม
0: ่รับหลอดนะครับเป็นต้นแบบนี้เข้าใจยังนักเรียนครับเลือกวิธีเสร็จยังขอฟังตัวแทนสัก3คนครับว่านักเรียนเลือกวิธีใดได้เลือกมา1วิธีกลุ่ม2ครับนักเรียนเลือกมากี่วิธีเลือกมากี่วิธี
2: ใช้3วิธีครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
2: ใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติกครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกครับ
0: สุดท้ายคืออะไรครับ
2: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลูกอ่านใหม่อีกรอบครับ
2: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากสักหนึ่งคนเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับ
3: วิธีที่1ที่ผมเลือกนะครับปฏิเสธถุงพลาสติกครับวิธีที่2นะครับนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเอาละครับตอนนี้เราได้ฟังวิธีการจากเพื่อนไปแล้วกี่คน2คนแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับให้สำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในการเลือกนะครับบันทึกครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าให้บันทึกว่าแต่ละวันนะครับเราพลาสติกที่เราลดใช้เนี่ยคืออะไรปัญหาหรืออุปสรรคมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเรามีแนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเลือกวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้วเรียบร้อยนะครับและก็นำไปปฏิบัติ1สัปดาห์จากนั้นเราจะมารายงานผลการปฏิบัติกันว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอไหมนะครับแล้วเราได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไหมถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคนะครับนะอันนี้จะเป็นการที่เราจะได้ไปฝึกในการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันรู้จักอาเซียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่14เรื่องฉันรู้จักอาเซียนนะครับครั้งหน้าเราจะมีการเล่นเกมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเข้าใจในเรื่องของการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแล้วและก็ได้วิธีการที่จะนำไปปฏิบัติแล้ว1สัปดาห์นี้นะครับให้เรียนตั้งใจปฏิบัติและคิดเสมอว่าทำไมครับนอกจากเราจะลดพลาสติกแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือลดโลกร้อนลดอะไรด้วย ลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ช่วยแม่ค้าลดต้นทุนเราได้เพิ่มเงินในกระเป๋าสุดท้ายแล้วทำไมครับเป็นผลดีต่อตัวเราเองนะครับเก่งมากก็คือสุดท้ายแล้วครูบอกนะไงว่าผลกระทบต่างๆสุดท้ายแล้วก็กระทบต่อตัวของ
1: เรา
0: ตัวของมนุษย์เองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผลกระทบต่อตัวเราเห็นแล้วเราต้องรีบลดรีบเปลี่ยนแปลงรีบแก้ไขอย่างที่เขาบอกครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับคำว่าโลกจะสวยด้วยมือเราเพราะฉะนั้นเองนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับตั้งใจทำนะครับอาจจะยากบ้างอาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ทำไปเดี๋ยวก็ชินนะครับการทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วเกิดความเคยชินนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเรานะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วู้วู้วู้แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยยาวๆเลยสุดอนุนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องมีการเขียนระบุการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญในการดู

0: ดูแลสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์แล้วยังจำกันได้ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นักเรียนคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกที่เกิดขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกับคำถามชวนคิดข้อนี้นักเรียนคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับวัยรุ่นนอกเหนือจากเรื่องของจิตใจและอารมณ์แล้วสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขออนุญาตนักเรียนต้นทางนะคะเมื่อทุกคนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนต้นทางคะคุณครูขออนุญาตสุ่มเลขที่คุณครูชอบในวันนี้ได้ไหมคะนั่นก็คือเลข15ค่ะใครเอ่ยกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนเลขที่15ตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ด้านร่างกายและสังคมค่ะ
0: ด้านร่างกายและสังคมค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ด้านฮอร์โมนค่ะ
0: ฮอร์โมนค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนใช่ไหมคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: กลิ่นตัวครับ
0: เรื่องของกลิ่นตัวการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนกลิ่นตัวเพื่อนอยากจะเสริมเชิญค่ะ
3: ด้านสิ่งแวดล้อมครับ
0: ด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนอกจากอารมณ์จิตใจแล้วนะคะเมื่อการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดข้อนี้นะคะเราจะลองไปดูกันสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจนะคะก็ยังมีเรื่องของอารมณ์สังคมและเรื่องของพัฒนาการทางเพศนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราควรที่จะยอมรับเพื่อให้เราเป็นไงคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือสามารถที่จะมีชีวิตหรือมีสุขภาพที่ดีนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างค่ะพัฒนาการทางเพศของเพศชายและเพศหญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นใช่ไหมคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็มีเรื่องของพัฒนาการทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มค่ะและให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะใครสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือได้เลยค่ะคุณครูขอสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเพศชายมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปฟังคำถามให้ดีนะคะครูระบุเพศว่าเป็นเพศอะไรเอ่ย
4: ชาย
0: เพศชายค่ะเชิญค่ะ
4: จะมีเสียงที่ห้าวขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของเสียงที่ห้าวขึ้นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเรื่องของเพศชายเชิญค่ะ
3: มีฝันเปียกครับ
0: มีฝันเปียกค่ะขอบคุณค่ะกลุ่ม2เสริมไหมคะเสริมเชิญค่ะ
2: มีอวัยวะที่ใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเรื่องของอวัยวะเพศที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเพศชายไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ

0: จะเริ่มมีสิวค่ะ
1: มีสิวค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
2: ความต้องการของทางเพศค่ะ
1: เรื่องของฮอร์โมนนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการทางเพศยกตัวอย่างเช่นการมองเพศตรงข้ามนะคะหรือความให้ขอโทษค่ะหรือเรื่องของการให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามนะคะนั่นคือเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเพศชายต่อไปค่ะเรายังอยู่เรื่องของคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือสอบถามค่ะว่าพัฒนาการทางเพศของเพศหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปครูขออนุญาตตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
3: มีประจำเดือนครับ
1: มีประจำเดือนขอบคุณค่ะกลุ่ม5มีไหมคะเชิญค่ะ
4: มีสิวครับ
1: มีสิวค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
5: มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศค่ะ
1: มีขนขึ้นตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้หรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์มีกลุ่ม3เสริมเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีกลุ่ม4เชิญค่ะ
6: จะมีเสียงที่แหลมค่ะ
1: มีเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญตัวแทนกลุ่ม6ค่ะ
7: มีหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเรื่องของหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นและเสริมเพิ่มเติมเรื่องของ
8: มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ส่วนสูงและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะกลุ่ม5อยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: มีเอวข้อที่เล็กลงครับ
1: ขอบคุณค่ะเรื่องของเอวข้อหรือสะโพกผายนะคะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเพศชายและเพศหญิงนะคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะแล้วตอบคำถามครูสิคะว่านักเรียนพอจะทราบไหมว่าต่อมที่ควบคุมเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้างนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่นักเรียนได้กล่าวไปว่าไม่จะว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือพัฒนาการด้านร่างกายใช่ไหมคะนักคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต่อมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: มีต่อมใต้สมองต่อมไพเนียลแล้วก็ต่อมไทรอยด์ครับ
1: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
9: ต่อมไทมัสครับแล้วก็ต่อมเพศครับ
1: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยมีอะไรอีกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าต่อมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้างมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเชิญค่ะ
10: ต่อมหมวกไตค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะว่ามีอะไรเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
11: ต่อมรูปหมาดค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของความคิดเห็นของนักเรียนนะคะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของช่วยคุณครูอ่านออกเสียงหน่อยได้ไหมคะถ้าคุณครูให้สัญญานับ1 2 3แล้วให้นักเรียนอ่านเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันนะคะว่าต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้าง1 2อ่านค่ะ
12: ต่อมใต้สมองต่อมไพเนียลต่อมไทรอยด
1: ์ค่ะและต่อไปก็คือเรื่องของ
12: ต่อมไทมัส
1: และ
12: ต่อมหมวกไต
1: ค่ะและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของต่อมอะไรเอ่ย
12: ต่อมเพศ
1: ซึ่งจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือฮอร์โมนนะคะแอนโดเจนเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมต่อมเพศไม่ว่าจะเป็นควบคุมเรื่องของเพศชายและเพศหญิงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเรื่องของต่อมเพศแต่ละต่อมที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีต่อมอะไรบ้างแล้วเราจะลองมาดูสิคะว่าในใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศค่ะว่าแต่ละต่อมนั้นทำหน้าที่อะไรและฮอร์โมนแต่ละชนิดควบคุมอะไรในร่างกายของเราบ้างเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะให้เวลานะคะนักเรียนค่ะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้1นาทีค่ะนักเรียนดูใบความรู้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามจากใบความรู้นะคะว่าเรื่องของแต่ละต่อมนั้นทำหน้าที่อะไรนะคะ

านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะเรื่องของใบงานค่ะเรื่องการดูแลสุขอนามัยของวัยค่ะนักเรียนคะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีใบงานค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาหาความรู้จากใบความรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะสรุปค่ะการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นค่ะซึ่งใบงานของครูในวันนี้ค่ะเราจะแยกเป็นของเพศหญิงและเพศชายค่ะเดี๋ยวคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับใบงานชิ้นนี้นะคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูจะให้ใบงานโดยแยกเป็นชายหญิงนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีสมาชิกมีทั้งเพศชายและเพศหญิงแล้วนะคะเราจะมาทำใบงานนี้กันนะคะเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวครูแจกใบงานแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานกันได้เลยค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานในวันนี้ค่ะใบงานเรื่องการดูแลสุขอนามัยของวันค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวแทนนักเรียนค่ะทุกๆกลุ่มค่ะตัวแทนละ1คนค่ะที่จะมานำเสนอใบงานในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนคนแรกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การดูแลเมื่อมีประจำเดือน 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2. ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะสมหรืออย่าหักโหมเกินไป 3. ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 2-3 ชั่วโมงหรือเมื่อผ้าอนามัยเต็มการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิว 1. ดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ถูกต้องโดยการอาบน้ำให้สะอาดและสวมเสื้อผ้าที่ซักแห้งแล้ว 2. ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสิวเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไร 1. ปรึกษาครูผู้ปกครองหรือเพื่อน 2. แสวงหาข้อมูลแหล่งความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องสำหรับอื่นๆถ้ามีโรคประจำตัวให้พกยาติดตัวตลอดเวลาค่ะ
0: ขอบ

0: คุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของเพศหญิงค่ะต่อไปค่ะเราจะเป็นตัวแทนของนักเรียนคนที่2ค่ะใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การดูแลเมื่อมีประจำเดือนพกผ้าอนามัยติดกระเป๋าอยู่ตลอดและนับวันที่ประจำเดือนจะมาค่ะการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวดูแลผิวหน้าพักหน้าจากการใช้เครื่องสำอางค่ะเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไรปรึกษาครูสุขศึกษาหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะอื่นๆควรศึกษาให้ดีเกี่ยวกับด้านพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนคนที่2นะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะกับการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของเพศหญิงสำหรับตัวแทนนักเรียนคนต่อไปค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: การดูแลเมื่อมีประจำเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยวันละ 2-3 ผืนล้างอวัยวะทุกครั้งหลังจากทำธุระเสร็จอาบน้ำให้สะอาดค่ะการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวการเกิดสิวเกิดจากหน้ามันและหน้าไม่สะอาดเกิดจากความเครียดวิธีดูแลล้างหน้าให้สะอาดค่ะการเกิดกลิ่นตัวเกิดจากมีเหงื่อที่ทำให้กลิ่นตัวแรงวิธีดูแลอาบน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไร 1. ศึกษาหาความรู้เรื่องเพศ 2. รู้การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม 4. ดูแลสุขอนามัยของตนเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเมื่อเรามีประจำเดือนหรือมีกลิ่นตัวมีสิวหรือมีความต้องการทางเพศเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเรียนรู้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่เราจะต้องรู้จักดูแลและป้องกันตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้นะคะตนเองเกิดการเจ็บป่วยหรือมีสุขอนามัยที่ดีค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของวัยรุ่นเพศชายค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: การมีความรู้สึกทางเพศหากกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายและไม่สนใจกับเรื่องทางเพศหรือหากกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินครับการเกิดฝันเปียกล้างทำความสะอาดไม่ให้สกปรกหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปรับตัวครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวมันทำความสะอาดบ่อยๆไม่เกิดกลิ่นและดูแลรักษาความสะอาดพร้อมเช็คอวัยวะตัวเองบ่อยๆครับอื่นๆทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงและออกกำลังกายตลอดครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นเพศชายค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับตัวแทนนักเรียนคนต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของเพศชายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
4: ครับการมีความรู้สึกทางเพศนะครับ 1. รู้จักปฏิบัติตัวเหมาะสมต่อตนเองและเพศตรงข้ามครับ 2. หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและอารมณ์ทางเพศครับการเกิดการฝันเปียกนะครับ 1. หากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอารมณ์และอารมณ์ทางเพศครับ 2. เมื่อเกิดฝันเปียกให้ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ถูกต้องครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวนะครับ 1. ดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ถูกต้อง 2. ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันสิว 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงครับอื่นๆนะครับเมื่อมีขนขึ้นตามตัวเช่นขนที่รักแร้นะครับก็ต้องรักษาสุขอนามัยของตนเองครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับวิธีการดูแลสุขอนามัยของเพศชายค่ะสำหรับตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: การมีความรู้สึกทางเพศ1รู้จักการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมต่อตนเองและเพศตรงข้าม2หากิจกรรมทำเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและอารมณ์ทางเพศครับการเกิดฝันเปียก1หากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ2การฝันเปียกเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดฝันเปียกให้ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศและซักเสื้อผ้าให้เรียบร้อยครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิว1ดูแลรักษาอนามัยของตนเองให้ถูกต้องโดยการปฏิบัติดังนี้อาบน้ำให้สะอาดและสวมเสื้อผ้าที่ซักแห้งแล้วครับ2ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสิวครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีความรู้สึกทางเพศนะคะการมีประจำเดือนการมีกลิ่นตัวหรือการมีสิวนะคะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและพัฒนาการทางเพศค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับและพยายามปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติกันค่ะเราจะเห็นว่านักเรียนแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเองกับสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้และพยายามที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับช่วงของกิจกรรมนี้เลยค่ะกับกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้เราจะมาดูกันค่ะว่ากิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ของเราจะมีอะไรบ้างเอ่ยในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยที่คุณครูจะมีอะไรให้นักเรียนต้นทางเอ่ยนั่นก็คือบัตรคำค่ะจะเป็นบัตรคำเกี่ยวกับการตอบคำถามค่ะโดยคุณครูจะมีคำถามให้นักเรียนและคำตอบจะอยู่ในบัตรคำนี้ค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะเห็นคำถามของคุณครูแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะต้องรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วชูคำตอบนะคะโดยใช้บัตรคำนี้ขึ้นมาค่ะข้อคำถามนะคะจะได้คะแนนกันคนละ1คะแนนค่ะสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกิจกรรมนี้กันเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแจกบัตรคำให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะเรียนได้บัตรคำแล้วสามารถนำบัตรคำขึ้นมาดูได้เลยนะคะแล้วเราจะมาดูสิคะว่าคำตอบของเราจะเป็นอะไรไม่มีที่เขียนค่ะโอเคค่ะนำขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมไหมคะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งยกมือซ้ายปรบมือ1ครั้งโอเคค่ะแปลว่านักเรียนต้นทางพร้อมจะเข้าสู่กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ในวันนี้แล้วค่ะสำหรับกติกาของเรา1คำถามเมื่อตอบถูกจะได้กี่คะแนนคะ1คะแนนกับคำถามถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะชูป้ายคำตอบขึ้น1คำถามจะตอบได้เพียงแค่1คำตอบเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วกับคำถามข้อที่1ค่ะกับคำถามที่ว่า ิ่งที่ผู้หญิงต้องใช้เมื่อมีประจำเดือนค่ะคำตอบคือชูค่ะชูทุกคนตอบได้ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของผ้าอนามัยค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องใช้เป็นประจำเมื่อมีประจำเดือนนั่นก็คือเรื่องของผ้าอนามัยค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องใช้นะคะเมื่อมีประจำเดือนต่อไปค่ะคำถามข้อที่2นักเรียนต้นทางได้คนละ1คะแนนทุกกลุ่มเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีผลต่อการเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีผลต่อการเป็นประจำเดือนคำตอบคืออะไรเอ่ยนั่นก็คือถูกไหมคะตอมอะไรเอ่ยนั่นก็คือตอมไฮเนียลตอบว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่6ตอบอะไรคะถูกต้องค่ะทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยค่ะคนละ1คะแนนค่ะต่อไปค่ะคำถามที่3ค่ะกับคำถามที่ว่าอะไรเอ่ยถ้าคุณครูยังไม่อ่านโจทย์ให้นักเรียนลองอ่านในใจแล้วตอบคำถามให้คุณครูดูสิคะเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะต้นทางตอบอะไรเอ่ยคำถามคือทำหน้าที่เฉพาะของเพศชายเช่นการมีหนวดลักษณะของเสียงแตกห้าวมีกล้ามเนื้อมีการหลั่งน้ำอสุจิและมีความต้องการทางเพศค่ะนี่คือคำถามข้อที่3คำตอบคือฮอร์โมนอะไรเอ่ยกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่ม1ค่ะคำตอบนั่นก็คือฮอร์โมนอะไรเอ่ยเทสโทสเตอโรนค่ะตอบถูกกันทุกกลุ่มเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปคำถามที่4ค่ะกับคำถามนี้คำตอบคืออะไรเอ่ยกลุ่ม1ตอบอะไรคะกลุ่ม2ตอบอะไรกลุ่ม6ตอบแล้วกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1ตอบว่าอะไรเอ่ยโอเคทุกกลุ่มตอบคำถามแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าทำหน้าที่ให้เกิดลักษณะเฉพาะมีเสียงแหลมใบหน้าเปล่งปังเอวคอดกระตุ้นการสร้างมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนชนิดนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมากเลยนะคะให้นักเรียนไปอ่านเสริมเพิ่มเติมคำตอบก็คือฮอร์โมนอะไรคะเอสโตรเจนค่ะทุกกลุ่มตอบถูกนะคะต่อมาค่ะคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่5ค่ะกับคำถามที่ว่าทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีความรู้สึกทางเพศที่เร็วกว่าปกตินั่นก็คือเรื่องของตอมอะไรเออตอมอะไรคะตอมอะไรเออกลุ่มหนึ่งยืนยันคำตอบว่าตอมไทมัดคำตอบคือถูกต้องค่ะตอมไทมัดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับ5คำถามในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มสามารถทำคะแนนได้ทั้งหมดคนละกี่คะแนนเอ่ย5คะแนนเต็มเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบถูกกันทุกคำถามเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาสู่ช่วงของการสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะ กับหัวข้อวิธีปฏิบัติตัวในการยอมรับและปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูสรุปบทเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพัฒนาการทางเพศเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: แล้วก็รักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลร่างกายให้เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่ให้เกิดกลิ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเรื่องของการมีสิวเราก็ควรที่จะดูแลสุขอนามัยล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนคนต่อไปเลยค่ะ
1: ยอมรับและไม่บูลลี่การเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของผู้อื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งด้วยวาจาการใช้สายตาต่างๆเพื่อไม่ให้เพื่อนนะคะเกิดความวิตกกังวลกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
1: ศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆค่ะอาจจะทำให้เราอารมณ์เสียได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเรารู้ว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: ศึกษาหาความรู้เรื่องเพศครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเราค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะนักเรียนเมื่อเราเรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้รู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกสักหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนคะแล้วเราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ยนั่นก็คือเรื่องของ
6: ความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการร่วมกับเพื่อนทางเพศ
0: ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องของความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเราจะมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
7: นักเรียนทุกคนทำความ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินศรีลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
3: มีมี

0: น้องมิมี่ครับใส่น้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับและถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบอย่างนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
1: 50
0: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
1: 5
0: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
1: ู่
0: ที
1: ่ข้อขอนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้แบบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับปิซซี่
2: 30เหร
0: ียญ30กี่เหรียญ15
2: ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
0: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 69 70 71เย้โอ้โหลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
3: ้76 77 78
2: ดูอยู่
3: 79 80
0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับ
3: น้อง
0: ๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
4: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงปริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking, everyone. Today we're going to start with the unit 4. Let's have some fun. Now it's the new one. นะคะเป็นยูนิตใหม่ที่เรากำลังจะเรียนด้วยกันนะคะ In the topic talking about sports everyone do you like sports
2: yes
0: who like sport raise your hand please ใครชอบกีฬาเดี๋ยวยกมือสิคะ student on the LTV if you like sports any kind of sport raise your hand for me please ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะคะก็กำลังยกมืออยู่เช่นเดียวกันโอเค everyone okayNow we're going to talk about the sport, right? So first of all, I would love to show you about the objective for today. Today we are going to talk about what difference between go, do, and play with any kind of sport. วันนี้นะคะเราจะได้ใช้กริยาว่า go, do, and play กับกีฬาต่างๆที่นักเรียนรู้จัก Number two, you'll be able to ask and answer the questions aboutThe sport that you like and your friends like. Number three, you'll be able to write down the information about the sport that you and your friend likes too. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการบอกความแตกต่างของการใช้ go, do and play กับชนิดของกีฬาต่างๆนักเรียนสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบได้และนักเรียนก็สามารถเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้ถามเพื่อนๆได้นั่นเองAre you ready for the lesson, guys?
2: Yes.
0: This one. Let's take a look at the board first. So you can choose the score that you want. If you like 100, just shoot 1. If you like 10. ซึ่งคะแนนความยากง่ายนะคะของคำศัพท์จะอยู่ที่คะแนนของมัน Who want to be the one? Who want to be the first group? Okay. Touch your ears first.I will pick the first group, okay? If you hear the word go, just raise your hand, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1, go. Group 5. Which one? 50. Group 1. What is it? Grab the microphone.
3: Horrible.
0: Volleyball. Everyone say volleyball.
2: Volleyball.
0: Okay, you got 50 point, right? 50. มาเอาคะแนนไปนะคะ50คะแนนวันนี้เราจะมารวมคะแนนกันว่าเด็กได้เท่าไหร่50นะครับ You got 50. Okay, the next group. Okay, touch your ear. Touch your ears. เฉพาะกลุ่มอื่นนะคะยกเว้นกลุ่มที่5กลุ่มที่5เอามือลงก่อนนะคะโอเค3 2 1 go go press your hand when you heard go 3 2 1 go go 4
4: 100
0: 100 okay let's see look at the picture can you answer it what is it go 4 first go 4 first what is it what is this one3 2 1 time's up time's up who can answer this question okay touch your ear touch your ears and then 3 2 1 go group 6 what is it
4: Ashley
0: that's right you got 100 okay this oneOkay, Ewa, come to pick this one. Thank you. You're welcome. Okay, the next one. Group 5 and group 6, you don't have to answer at this time, okay? Group 1, 2, 3, and 4. Listen again and shoot. I will let group 4 again first. Group 4, choose one. I will let you choose one. You can do it, you can do it.Which one? Which one you like? 16. 16. No, 16. 60. 60. Okay, 60. Let's see. What is this one?
4: Table tennis.
0: It's not correct. Okay. 1, 2, 3. Hey, group 1, 2, 3. Listen. And count. 3, 2, 1, go. Group 3. What is it? What kind of this sport? What is the name?
3: Tennis.
0: Look at that. Look at the picture. Tell me.
4: Tennis,
0: I think so. This one is tennis. 60, okay. Okay, now you got 60 points. 60. Then, okay, now we have group 1, 2, and

0: four first.
1: Okay.
2: ไม่ได้นะใช่ยังไ
0: ง Go four. I will let you pick one again. เดี๋ยวให้กลุ่มที่4เลือกก่อนนะคะ 40 What is this one?
3: Basketball.
0: One more time please.
3: Basketball.
0: Basketball. Do you agree with เหรียญทอง
4: Yes.
0: Everyone say basketball.
4: Basketball.
0: Okay. What? How many points you got? 40 right? Okay.ตอนนี้เหลือ2กลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้ตอบyou got 40
5: thank you
0: group 1 and group 2 who want to be the first one okay touch your ears and then 3 2 1 go group 2 sorry which one 70 what is this one
3: bowling
0: bowling everyone say together bowlingThat's right. You got 70. And group one, what? What score do you like? 30. What is it? This one is. Everyone say together. Badminton.
4: Badminton.
0: Badminton. One more time. Badminton.
4: Badminton.
0: And the second round. รอบถัดไปนะคะทุกกลุ่ม every group touch your ears and then 3 2 1 go group 2 okay let's one
3: 20
0: what is it
3: football
0: that's right everyone say together footballokay and the last one 10 point okay 10 point touch your ears guys touch your ears and then 3 2 1 go group 3 which one
3: golf
0: everyone say
3: golf
0: okay let's check you got 10 point now. Okay, let's count. How many points that you got? Group 1. 30. How many points? 90. 70. 40. Not 14, เหรียญทอง 40. 50. And the last one. 100. I clap your hand for yourself first. Good job. ดีมากแสดงว่านักเรียนรู้จักชนิดของกีฬาดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมOkay, so the next one, everyone, you have to let's get what I love to do when I have free time. What do you get? นักเรียนคิดว่าทิชชาปิ่นชอบกีฬาชนิดใด What do you get? Can you get?
6: Swimming.
0: Swimming. Badminton. Okay, I will show you the answer. This one.Okay, everyone, what sport do I like?
4: Swimming.
0: ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ครูช่วยเทรนนักเรียนนะคะในกีฬาว่ายน้ำนั่นเอง Because I like to go swimming. Everyone say, I like to go swimming.
4: I like to go swimming.
0: จากบทเรียนก่อนๆที่เราเคยเรียนนะคะเวลาเราใช้คำว่า like, love or enjoy เราจะตามด้วยคำนามถูกต้องไหมจำได้ไหมเราจะตามด้วย gerund ที่เป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ทีเชอร์จะให้เราฝึกใช้การใช้ I'd like to follow by verb so we have three verb for today what is it what are they
4: play
0: do and go that's right ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะคะกิจกรรม snatch the card วันนี้นักเรียนเห็นใบบัตรคำของตัวเองแล้วใช่ไหม Do you see your word cards on your table? นักเรียนได้บัตรคำบนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้บัตรคำนะคะในการตอบคำถามแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะในการบอกความชอบของเรานักเรียนจะต้องมาเรียนรู้การใช้ play, do and go. You have to know about how to use play, do and go with your favorite sports.Okay? First one, we use play. We use play one. กีฬาที่เราจะใช้คำว่า play นะคะ Play is used with ball sports or competitive games where we play against another person. เราจะใช้คำว่า play ต่อเมื่อกีฬานั้นเป็นแบบไหนเอ่ย ball sport เราจะใช้ play ต่อเมื่อกีฬาชนิดนั้นมีอะไรคะลูกบอลหรือกีฬาที่เป็นอย่างไรกีฬาที่เป็นการแข่งขันถูกต้องซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยนะคะถ้ากีฬาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะมี4อย่างด้วยกันนะคะถ้ามีกีฬาที่เป็นลูกบอลมีอะไรบ้าง Let's take a look at them
1: football
0: basketball
1: baseball
0: tennis and
1: golf
0: หรือเราจะใช้คำว่า play เมื่อมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมเช่น
1: soccer
0: and football is the same meaning
1: yeah.
0: rugby do you know rugby
1: yes.
0: have you ever seen them or have you ever played เคยเล่นรักบี้ไหมคะ เคยด้วยเหรอดีมากเลย what about hockey ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่มีลูกเหมือนกันมีไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่อไปกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ have you ever played chess do you know chessเราเรียนรู้จักอะไรคะ chase what is it หมากอะไรคะหมากรุกใครเล่นหมากรุกเป็นบ้าง who can play chase chase เป็นกีฬาที่มีกติกานะคะมีกติกาเพราะฉะนั้นก็จะถูกจัดในการใช้ play เช่นเดียวกัน and the last one competition กีฬาที่เป็นการแข่งขันเช่น badminton เราก็จะใช้ play กับกีฬาชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างของกีฬาที่เราจะใช้ playOkay, everyone, I will show the picture. When I show the picture, you have to say, I like to play, followed by the word, okay? Are you ready? Okay, the first picture. What is this one? What is the word? What is the sport? Football. Everyone say, I like to play football.
4: I like to play football.
0: What about this one?
5: Basketball.
0: What you say? I like to play basketball. What is this one?
7: Table tennis.
0: I like to play table tennis. สังเกตดูนะคะว่ากีฬาแต่ละอย่างจะมีอะไรคะ They have ball, right? They play with the ball. Next one. What is it? What kind of the sport?
8: Badminton.
0: Everyone say, I.
9: Like to play.
0: You like to play badminton. Which one? This one. I like to play volleyball. That's right. Next one. I like to play golf. Very nice. Okay. Everything that we talked about, it's board, right?กีฬาที่เราพูดมาทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกบอลเราจะใช้คำว่าPlay, that's right. The next one is the word do. Do is used with an individual activities or exercise that not use a ball. เมื่อสักครู่เป็นทีมสปอร์ตแล้วนักเรียนคิดว่า individual จะแปลว่าอะไร individual เมื่อสักครู่เป็นทีมตอนนี้ต้องเป็นกีฬาเดียวถูกต้อง individual นะคะหรือว่ากีฬาเดียวสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำแบบเดียวๆและเราไม่ใช้อะไรไม่ใช้ลูกฟุตบอลมีอะไรบ้างเช่น everyone say gymnastic อันนี้อะไรคะ do you know Arabic dance Arabic right and the last one yoga yes this one is the activity that we do alone เราทำคนเดียวถูกต้องไหมจิมนาสติกเราก็ฝึกคนเดียวแอโรบิกเราเต้นกับใครคะแล้วก็โยคะก็คือสิ่งที่เราทำคนเดียวนั่นเองต่อไป martial arts นะคะหรือว่ากีฬาอะไรคะศิลปะการต่อสู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น judo we use do judo which one this one we do karate and the last one we We do taekwondo. สำหรับกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเราจะใช้คำว่า do. That's right. For example, you have to say I like to do
5: yoga.
0: Everyone say I like to do yoga.

0: Why? How to use go? Go is used with movement or activity that end ing end with ing หมายความว่าเราจะใช้ go ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวมากๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เติม ing อยู่เป็นหลักนะคะ we can we go somewhere to do something และกิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเดินทางออกไปทำด้านนอกหรือว่า outdoor activities นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing เช่น
1: swimming
0: running
1: jogging
0: cycling
1: serving
0: หรือว่า outdoor activity เช่น we go hiking something like that นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ทั้ง3คำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ I like to go what is it
2: skateboarding
0: you can say I like to go skateboarding
1: I like to go skateboarding
0: this one
1: I like to go bowling. I like to go
0: cycling. Okay. Next. What is it?
1: I like to go swimming.
0: That's right.
1: I like to go
2: scuba driving.
0: Scuba driving. One more time. I like to go scuba driving.
1: I like to go
2: scuba driving.
0: Scuba driving ก็คือการดำน้ำนะคะ and the last one
1: I like to go
0: windsurfing ถูกต้องนะคะจำได้ไหมวิธีการใช้ play and go เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้นะคะโดยเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้พูดหมดเลยทุกคนเลยนะคะผ่านกิจกรรม snatch the card ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือ you have to snatch the card first นักเรียนเลือกโชคกีฬาที่นักเรียนจะใช้ตอบมาเลยคนละ1ใบอ่ะแต่ละคนคนละ1ใบ pick it first โอเค only one นักเรียนเลือกนะคะคำศัพท์จากบนโต๊ะของตัวเองเลยโอเคโอเค have you done it เรียบร้อยไหมคะโอเค raise your hand if you finish ใครได้แล้วยกมือ raise your hand โอเค put your hand down วางมือลงนะคะ teacher จะถามพวกเรา I will ask everyone students I will ask you the question what sport do you like to do let's check about your word นักเรียนดู let's check about your sport that you choose นักเรียนดูนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรทีเชอร์จะให้พวกเราลุกพูดที่โต๊ะทุกคนเลยนะคะด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบจะแตกต่างกันทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเค so I will start with the highest score onegลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้เริ่มพูดก่อนนะคะโอเค let's check your sport and review it let's check are you ready เดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนจะพูดทีละคนนักเรียนจะได้พูดทั้งหมดเลยวันนี้ who want to be the first one yeah okayYaya, what sport do you like to play?
3: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. The next one. เพื่อนได้คำว่า volleyball นะคะ
3: I like to go cycling.
0: You like to go cycling. The next one.
3: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Next one, please.
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming.
4: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Clap your hands for group six.

0: I like to do karate.
1: You like to do karate. Next one.
2: I like to play table tennis.
1: You like to play table tennis. And the last one. What sport do you like to do?
3: I like to play football.
1: You like to play football. Okay, everyone clap your hand for yourself. เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ play do and go ได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไว้เลย everyone next part you have to look at your worksheet number 69 this one is find someone who you have to find your friends you have to find your friend maybe threeor five friends to ask about the sport that they liked นะคะนักเรียนจะต้องหาเพื่อนนะคะ3ถึง5คนและไปถามเพื่อนๆ นะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆถึงกีฬาที่เขาชอบ Everyone you have to ask this sentence Can you repeat after teacher? Can you? Yes, everyone repeat after teacher What sport do you like to play?What sport
4: do you like to play?
1: Or what sport do you like to do?
4: What sport do you like to do?
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำถามไม่ว่าจะเป็น What sport do you like to play? Or what sport do you like to do? It is the same meaning, right? คือการถามถึงกีฬาที่หนูชอบทำนะคะหนูก็เลือกตอบ I like to play, I like to do, or I like to goFollow by your answer. Do you understand?
4: Yeah.
1: Okay. เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งลงไปก่อน You have to write down number one. Your friend number one. เขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนคนที่หนึ่งแล้วเราค่อยพุ่งไปหาเพื่อนนะคะนักเรียนไปทางทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะโอเค Then you have to put your friend number two เขียนชื่อเพื่อนคนที่สองลงไปนะคะเราอยากถามใครเราเลือกคนนั้นนักเรียนจะเลือกถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะต่อไป you have to write your friend number three thenOkay. Write your friend names. Number four. เพื่อนคนที่สี่ And then your friend number five. เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆจากนั้นคุณครูจะเลือกตัวแทนหรือเราอาจจะได้ผู้โชคดีครูอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะโอเค Are you ready?
4: Yes
1: Okay, take your time. Let's go.

0: Listen carefully. Let's go.
1: What sport do you like to play?
2: I like to play basketball. What sport do you like to play?
1: I like to play football.
0: Clap your hand for your friend. Good job. Nice. Okay, who wants to be the next pair? ใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหม
3: กันตากันตากันตาอยาก
0: โอเคเรียนทองเรียนทองกับใครเอ่ยกับบอสนะคะไปเลยค่ะผมโอเค guys who wants to be A first โอเคเดือนทอง going to be A first เดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะ
4: What sport do you like to play
5: I like to play football What sport do you like to play
4: I like to play football
0: You like to play football โอเค clap your hand for your friends good job who want to be the next one ใครอยากออกมาอีกไหมคะมีไหมโอเคเบอร์เกอร์ครับเสิร์ฟครับ Nice Don't forget to pick the microphone please You can borrow your friend Okay Who want to be A first
6: What sport do you like to play
7: I like to do karate What sport do you like to play
8: I like to play football
0: เบอร์เกอร์บอกว่า I like to
7: ดูคาราเต
0: ้โอเค nice clap your hand for your friend good job ผม want to be the next one มีใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหมโอเค we are โอเคค่ะ we are ก่อนคนแรกคนอีกคนหนึ่ง
9: อีกคนหนึ่งจะตาม
0: ขอเป็นสุภาพสตรีอันนี้ beautiful lady โอเคยาย่า go ahead ยาย่า go ahead หรือวันนี้จะเป็นแพนเค้กดีโอเค we are and code นะคะ code come closer please okay who want to be aOkay, go.
4: What sport do you like to play?
10: I like to play volleyball. What sport do you like to play?
4: I like to go scuba diving.
0: Wow, that's right. Clap your hand for your friend. Good job. Everyone, you done it perfectly. นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการถามแล้วก็การตอบนะคะต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเมื่อมีเวลานะคะนักเรียนก็ไปเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้สัมภาษณ์เพื่อนๆด้วยการใส่ชื่อของเพื่อนตามด้วยคำว่า likes to do or to play it depend on their answer right so don't forget to put s after like ถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งคนนักเรียนจะต้องทำยังไงกับคำว่า like คะเติม s นะคะ for example Peter likes to play football นักเรียนสามารถนำไปเขียนข้อมูลของเพื่อนนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า I like to you have to follow by the verbs so you can choose I like or I loveOr I enjoy to play, to go, or to do. It depends on the rules, right? You use play when we talk about the sport, like the ball sport or the team sport. For example, I like to play football. I like to play tennis, or I like to play golf. In the other hand, we use go when we talk about.The outdoor activity. For example, I like to go swimming. I like to go running. I like to go hiking. And the last one, we use do when we talked about the sport that we do it alone. หรือที่จะเป็นศิลปะการป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่น I like to do yoga. I like to do karate. I like to do gymnastics. Okay, everyone, do you understand the rules?นักเรียนจำกฎเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเผื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะโอเค so everyone you have to answer my questions let's take a look at the picture first who is it Ah, of course, that is me. So, could you please answer me the questions? What sport does she like to play? Look at that one. Ah, we have to answer like she like to, followed by the verb, the correct. Which one is the correct one? A, B, C, or D? Who thinks she likes to play shooting? Raise your hand. We choose A. Or she likes to do shooting? Raise your hand. The last one, she likes to go shooting. C one. Which one? The correct one is she likes to go shooting. Clap your hands for yourself. กิจกรรมที่เราจะต้องไปทำด้านนอกเราก็จะใช้คำว่า go นั่นเองนะคะตามที่เราได้เรียนรู้ไปโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่บทเรียนแล้วนะคะ next one is can you do it นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันในเรื่อง can you do it หรือว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง you have to prepare all of the worksheet for your students okay thank you for that one okay everyone are you happy okay วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะ you all are very good at English you are get better and better every day ทุกครั้งที่นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆนะคะ okay nice to see you today and I hope to see you next time

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรำศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็รูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนนะครับในวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองนะครับแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็คือเรื่องอาเซียนนะครับในวันนี้เราจะมารู้จักอาเซียนนะครับรู้จักอาเซียนในวันนี้เราจะมารู้เรื่องของอะไรนั้นนะครับครูขอเก็บไว้ก่อนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาสนทนากันเกี่ยวกับอาเซียนดีกว่านักเรียนครับเมื่อพูดถึงอาเซียนนักเรียนจะนึกถึงอะไร
1: ประเทศต
0: ่างๆประเทศต่างๆมีทั้งหมดกี่ประเทศ
1: 10
0: ประเทศและนึกถึงอะไรอีกวัฒนธรรมการค้าขาย
1: ประเพณ
0: ีศิลปกรรมธงชาติของประเทศต่างๆภาษาที่ทำไมครับที่ใช้ในแต่ละประเทศเอาละนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตอบครูมาค่อนข้างเยอะก็คือประเทศต่างๆใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเทศ
1: 10
0: ประเทศเอาละครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นครูจะให้นักเรียนเล่นเกมในวันนี้ครูมีฟุตบอลเสี่ยงทายเหมือนเดิมเราจะไล่ลำดับไปว่าแต่ละหมายเลขคือประเทศอะไรแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบว่าเพื่อนตอบถูกไหมกติกาฟังอีกรอบนะครับครูจะให้ลูกบอลเล็กๆของครูเนี่ยเสี่ยงทายว่าไปตกอยู่ที่ใครโดยสัญญาณคือใช้เสียงกระดิ่งแล้วเราจะตอบไปทีละหมายเลขว่าคือประเทศอะไรแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมยังดูเหมือนยังไม่พร้อมเลยพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังมีคนไม่ปรบมือปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาทางครูครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะครับปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากฟุตบอลวันนี้ครูให้เริ่มที่กลุ่มหนึ่งดีกว่าทุกครั้งจะเริ่มที่หัวหน้าใช่ไหมครับวันนี้เริ่มที่กลุ่มหนึ่งพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วทำไงนี่ยังมีคนยังไม่นิ่งเลยถ้าพร้อมแล้วเยี่ยมมากหยุดอยู่ที่ใครครับเพื่อนกลุ่ม6หมายเลข1ลุกขึ้นตอบเลยครับหมายเลข1คือประเทศอะไรครับ
2: เมียนมาค่ะ
0: ประเทศเมียนมาถูกไหมครับถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับคือประเทศเมียนมาเราได้แล้วกี่ประเทศ
1: 1
0: ประเทศต่อไปลูกบอลอยู่ที่ใครเริ่มกันเลยหยุดอยู่ที่ใครครับกลุ่ม4ลูกเลยครับหมายเลข2หมายเลข2นี่คือประเทศอะไรครับหมายเลข2
2: ไทยแลนด์ครับ
0: ประเทศไทยนะครับเพื่อนตอบว่าไทยแลนด์ถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากนะครับตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับพร้อมยังให้ยังลูกบอลอยู่ที่ใครกลุ่ม3หมายเลข3

0: อ่ะกลุ่ม3หมายเลข3ประเทศอะไรครับ
1: ลาวค่ะ
0: ประเทศลาวถูกต้องไหมครับประเทศลาวถูกต้องนะครับลูกบอลอยู่ที่ใครครับอยู่ที่กลุ่ม1หมายเลข4ดูดีๆนะ
2: เวียดนามครับ
0: เวียดนามถูกไหมตอบอีกรอบให้โอกาสอีกรอบ
2: ฟิลิปปินส์ครับ
0: ประเทศฟิลิปปินส์ถูกไหมครับถูกต้องนะครับก็คือประเทศฟิลิปปินส์ดูดีๆนะอยู่ที่กลุ่มไหน
3: ไม่ได้
0: ตก
3: ที่กล
0: ุ่
3: มไหน
0: กลุ่ม2หมายเลข5
1: เวียดนามค่ะ
0: ถูกไหมครับถูกต้องนะครับประเทศเวียดนามนะครับหมายเลข5อยู่ที่ใครครับกลุ่ม6หมายเลข6
4: บูไนค่ะ
0: ประเทศ
4: บูไนค่ะ
0: บูไนถูกไหมครับก็คือประเทศบูไนดารุสสลามนะครับต่อไปอยู่ที่ใครครับกลุ่ม2หมายเลข7ใช่ไหมครับ
5: สิงคโปร์ไม่สิงคโปร
6: ์มาเลเซียครับ
0: ประเทศ
6: มาเลเซีย
0: มาเลเซียถูกไหมครับถูกต้องนะครับหมายเลข7ประเทศมาเลเซียนะครับไปกันต่อเลยกลุ่ม4อีกแล้วคนเดิมหมายเลข8ประเทศอะไรครับ
7: กัมพูชาครับ
0: กัมพูชาถูกไหมครับถูกต้องนั่งลงได้นะครับต่อไปอยู่ที่กลุ่ม1หมายเลขอะไรแล้วครับ
8: 9
0: ประเทศ
1: สิงคโปร์ค่ะ
0: สิงคโปร์ถูกไหมครับถูกต้องนะครับสิงคโปร์นะครับหมายเลข9เกาะเล็กๆใช่ไหมครับเป็นเกาะขนาดเล็กเนาะประเทศสิงคโปร์ต่อไปหมายเลขดูนะหมายเลข10จะอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่ม5ตอบเลยครับ
9: อินโดนีเซียค่ะ
0: ประเทศ
9: อินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซียถูกไหมครับถูกทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาทบทวนอีกครั้งแต่ละหมายเลขหมายเลข1ประเทศ

เมียนมาหมายเลข2ไทยหมายเลข3ลาวหมายเลข4ฟิลิปปินส์หมายเลข5เวียดนามหมายเลข6บูไนดารุสสลามหมายเลข7มาเลเซียหมายเลข8กัมพูชาหมายเลข9สิงคโปร์และสุดท้ายหมายเลข10

0: วันนี้เราจะต้องอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนได้นะครับรวมทั้งร่วมกันกับเพื่อนนะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มเพื่อเล่นเกมและอภิปรายเกี่ยวกับอาเซียนมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการเป็นสมาชิกของอาเซียนและเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคนะครับซึ่งจะเป็นนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันในวันนี้ตอนนี้แต่ละกลุ่มมีอะไรอยู่ที่กลุ่มแล้วครับมีกระดานอยู่ที่กลุ่มแล้วเรียบร้อยในวันนี้เราจะมาเล่นเกมฉันรู้จักอาเซียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4ถึง5คนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เล่นเกมนี้ไปพร้อมกันได้เลยนะครับโดยนักเรียนนะครับเป็นกลุ่มตอบคำถามแข่งขันกันสะสมคะแนนครูถามนักเรียนตอบโดยเขียนคำตอบลงในกระดานเล็กแล้วยกคำตอบขึ้นนะรอฟังสัญญาณนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มพร้อมยัง
1: พร้อมน
0: ะคะตรวจสอบความพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากนะครับรอฟังคำถามนะครับคำถามแรกอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรยกกระดานยกกระดานครับมีกลุ่มไหนตอบทันบ้างกลุ่มไหนได้คำตอบกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5และกลุ่ม6มาฟังคำตอบกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ตอบว่าอย่างไรครับ
2: ส่งเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ10ประเทศค่ะ
0: ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ10ประเทศอ่ะนั่งลงได้ครับกลุ่ม3ตอบว่าไงครับ
3: ให้ความสามัคคีกันระหว่างประเทศค
0: ่
3: ะ
0: ให้เกิดความสามัคคีกันระหว่างประเทศ
3: ค่ะ
0: นั่งลงได้กลุ่ม5ล่ะครับ
4: สร้างความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างประเทศครับ
0: สร้างความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างประเทศกลุ่ม6
5: ร่วมกันค้าขายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทำให้10ประเทศสามัคคีกันค่ะ
0: นั่งลงได้ทีนี้มีกลุ่ม1กับกลุ่ม4ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมครับกลุ่ม1จากที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดนักเรียนสรุปได้อย่างไรมีประเด็นใดบ้างที่เพื่อนแต่ละกลุ่มพูดมาจะคล้ายๆกันนะครับมีเรื่องใดบ้าง
6: เพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่ละประเทศครับ
0: เพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่ละประเทศมีเรื่องอะไรบ้างนอกจากสร้างความสัมพันธ์แล้วมีเรื่องอะไรอีก
6: การค้าขายครับ
0: การค้าขายนั่งลงได้ต่อไปกลุ่ม4ลองสรุปประเด็นสิครับว่าเพื่อนทั้งหมดได้ตอบว่าอย่างไรบ้าง
7: เพื่อให้ทั้ง10ประเทศสามัคคีกันครับ
0: เพื่อให้ทั้งหมด10ประเทศสามัคคีกันแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก
7: การค้าขายระหว่างประเทศครับ
0: การค้าขายระหว่างประเทศแล้วมีเรื่องอะไรอีก

0: วัฒนธรรมครับ
1: มีเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอ่ะนั่งลงครับแต่ละกลุ่มตอบมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับคำตอบเลยดังนั้นนะครับวันนี้ข้อแรกกลุ่มไหนได้4กลุ่มใช่ไหมครับรับไปกลุ่มละ1ดาวนะครับรับไปก่อนกลุ่มละ1ดาวอ้าวเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือคำตอบนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนะครับวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนคือสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเติมคำตอบของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ตอบมานะครับก็ใกล้เคียงคือความสัมพันธ์ความสามัคคีการค้าขายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับไปกันต่อที่ข้อที่2ตอนนี้เคลียร์กระดานนะครับเคลียร์กระดานจดคะแนนไว้นะเคลียร์กระดานเราฟังสัญญาณและเริ่มเขียนนะครับยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่มีประชากรที่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนากลุ่มหนึ่งตอบว่าอะไรบ้างครับลุกขึ้น
2: ครับยกมีไทยเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
1: มีไทยเวียดนามสิงคโปร์และ
2: มาเลเซียครับ
1: มาเลเซียยกตัวอย่างสิประเทศที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนว่ามีความหลากหลายที่นักเรียนตอบมา
2: ประเทศไทยครับ
1: มีความหลากหลายอย่างไรครับ
2: หลายเชื้อชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยครับเช่นทำสวนพวกนี้ครับชาวบ้านทงก็มีเยอะเลยครับ
1: นะครับนี่ก็คือเป็นความหลากหลายนะครับต่อมากลุ่ม2
3: มีไทยอินโดนีเซียบูไนมาเลเซียแล้วก็เมียนมาค่ะ
1: ลองยกตัวอย่างความหลากหลายของสักหนึ่งประเทศครับ
3: ประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีน้ำใจค่ะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สัญชาติอื่นๆเข้ามาได้ค่ะ
1: ก็เลยเกิดเป็นความหลากหลายเชื้อชาติยกตัวอย่างเช่นเชื้อชาติ
3: อิสลามค่ะ
1: มีการรับศาสนาอิสลามนะครับมีวัฒนธรรมอิสลามด้วย
3: แล้วก็มุสลิมค่ะ
1: ก็มุสลิมมุสลิมคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละนะครับนั่งลงครับเยี่ยมมากต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม3ตอบประเทศอะไรบ้าง
4: ประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยประเทศเดียว
4: ค่ะ
1: ทำไมถึงตอบว่าประเทศไทย
4: เพราะมีหลายศาสนาค่ะ
1: อ๋อเพราะประเทศไทยมีหลายศาสนาตัวอย่างเช่น
4: คริสต์อิสลามพุทธค่ะ
1: ชีตอิสลามพุทธนั่งลงได้ต่อมากลุ่ม4ต่อประเทศอะไรบ้างครับ
5: ไทยและมาเลเซียครับ
1: ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งประเทศครับว่าหลากหลายอย่างไร
5: เป็นประเทศไทยครับประเทศไทยจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศอื่นและไม่ดูถูกศาสนาหรือประเทศอื่นครับ
1: แล้วส่งผลยังไงล่ะทำให้ประเทศไทยเป็นไง
5: ทำให้ประเทศไทยมีศาสนาอื่นเข้ามาเยอะครับ
1: อ๋อทำให้ประเทศไทยมีศาสนาอื่นเข้ามาเยอะนั่งลงได้ครับต่อกลุ่ม5ต่อประเทศอะไรบ้าง
6: มีไทยอินโดนีเซียแล้ว

0: ก็สิงคโปร์ครับ
1: ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งประเทศไม่เอาประเทศไทยแล้วนะสักหนึ่งประเทศ
0: สิงคโปร์ครับ
1: สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีความหลากหลายอย่างไร
0: มีหลายเชื้อชาติครับ
1: มีหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับนั่งลงได้สุดท้ายกลุ่ม6ครับ
2: ไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะ
1: ไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียยกตัวอย่างมาสักหนึ่งประเทศครับ
2: เวียดนามค่ะ
1: เวียดนามมีความหลากหลายอย่างไร
2: ได้มีติดมีไม่ได้เป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศจีนค่ะ
1: เป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศจีนนั่งลงได้ครับแต่แล้วกลุ่มตอบมาเนี่ยถามว่ามีชื่อประเทศที่ถูกไหมก็มีนะนะครับคำตอบตัวอย่างเช่นเรามาเติมเต็มกันนะครับมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยมีความหลากหลายอย่างไรเพราะมาเลเซียมีความหลากหลายเชื้อชาติเช่นมาลายูจีนอินเดียรวมถึงมีศาสนาที่แตกต่างกันไปเช่นศาสนาอิสลามพุทธและฮินดูนะครับถ้านักเรียนตอบว่าสิงคโปร์ได้ไหมได้สิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเหมือนกันนะครับเช่นจีนนะครับนะเช่นของสิงคโปร์เนี่ยจะเด่นชัดเลยคือวัฒนธรรมจีนนอกจากนี้ก็ยังมีอินเดียด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนส่วนใหญ่ตอบไทยตอบไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่ากับมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือนักเรียนตอบว่าเวียดนามเวียดนามเองก็อาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่ากับสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยจะมีความเด่นชัดเลยที่แสดงออกถึงความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนาเนาะนะครับเอาละต่อมา3ยกตัวอย่างประเทศนะครับประเทศใดในอาเซียนนะครับที่มีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเอาแบบชัดๆนะเอาแค่ประเทศเดียวชัดๆที่เราคิดว่าประเทศนี้ประเทศเดียวครับชัดๆชูกระดานมีตอบไทยกับสิงคโปร์เวียดนามเรามาลุ้นคำตอบกันคำตอบคือสิงคโปร์ฟังครูจะอธิบายนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทำให้วัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและเทศกาลต่างๆในประเทศแต่นักเรียนตอบเวียดนามถูกไหมก็ถูกเพราะในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวียดนามก็ได้รับวัฒนธรรมจากจีนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับครูให้ทั้งกลุ่มที่ตอบเวียดนามและตอบสิงคโปร์เนาะอันนี้เราหมายถึงวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมแบบใหญ่ๆที่เห็นได้ชัดนะต่อมา4พร้อมยังเคลียร์กระดานให้เรียบร้อยนะครับบาหลีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร

0: อ่า
1: บาหล
0: ีเคยได้ยินไหม
2: ไม่เคย
0: เขาชอบไปเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมแต่เป็นวัฒนธรรมอะไรเออข้อนี้ครูให้เวลานานนิดนึงมีทั้งบอกว่าเป็นเกาะของประเทศอินโดภาษาและวัฒนธรรมกลุ่ม2หยุดได้แล้วครับกลุ่ม2มีความหลากหลายนำหลายๆประเทศมาประยุกต์ให้เกิดวัฒนธรรมของตนกลุ่ม1ตอบว่าเป็นกลุ่ม3บอกว่าภาษากลุ่ม4บอกว่าอินโดนีเซียตอนนี้เรามีหลากหลายคำตอบมากอ้าวเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันว่าบาหลีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไรคำตอบคือก็คือบาหลีมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูมีการจัดงานเฉลิมฉลองและการแสดงที่โดดเด่นคนจะนิยมไปเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมฮินดูที่บาหลีนะครับนี่ครูมีภาพมาให้ชมนะครับนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมบาหลีที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูนะครับสวยงามไหม
2: สวย
0: สวยงามมากนะครับแต่ที่นักเรียนตอบว่าอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียถูกไหมก็ถูกแต่ครูไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ประเทศไหนไงครูถามว่ามีวัฒนธรรมอย่างไรก็คือมีวัฒนธรรมจากศาสนาฮินดูนะครับซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นของอินโดนีเซียไหมแตกต่างนะเพราะพื้นที่อื่นของอินโดนีเซียเป็นศาสนาอะไรครับอิสลามเก่งมากแต่บาหลีเนี่ยที่มีเอกลักษณ์เลยก็คือเป็นศาสนาฮินดูต่อมาข้อ5ครับประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเขียนเลยครับยกกระด้านตอบเหมือนกันทุกกลุ่มเลยคือประเทศ
3: ลาว
0: คำตอบก็คือประเทศ
3: ลาว
0: นะครับประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทำให้มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือไม่ติดกับทะเลนะครับเนาะเอาละผ่านมา5ข้อแล้วกลุ่มไหนได้5ดาวบ้างมีกลุ่ม5ได้5ดาวนะต่อไปข้อที่6ครับประเทศใดในอาเซียนที่เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอังกอร์เขียนคำตอบได้เลย
4: บรูไน

0: หมดเวลาชูกระดานครับชูกระดานอ้าวมีหลายคำตอบมีหลายคำตอบมากมีตอบบูไนสิงคโปร์บูไนบูไนและกัมพูชาคำตอบคือ
1: กัมพูชาก
2: ัมพูชาก
0: ัมพูชาครับอังกอร์เป็นเมืองโบราณอังกอร์ในกัมพูชาเป็นมรดกโลกที่สำคัญของภูมิภาคนี้เลยถ้าเห็นรูปแล้วนักเรียนต้องอ๋ออย่างแน่นอนนี่คือชื่อเป็นทางการก็คืออังกอร์เป็นสถานที่นะครับที่เป็นมรดกโลกนะครับของกัมพูชานะครับเอาละพร้อมหรือยังครับข้อ7การฉลองปีใหม่ในประเทศใดที่มีชื่อเรียกว่าเต็ดเต็ดลองนึกสิเอ๊ะเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นสำเนียงภาษาไหนประเทศใดลองแค่ประเทศเดียวนะแค่ประเทศเดียวนะ
1: อะไรเขียนเลยไม่ฟัง
3: ลองดูก่อนกูไหน
0: ถ้าพร้อมแล้วชูกระดานกลุ่ม3ชูกระดานครับมีตอบว่ากัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียอุ้ยหลากหลายมากเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือเวียดนามเต็ดนะครับเต็ดเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของเวียดนามซึ่งมีการทำบุญและการฉลองกับครอบครัวถือว่าเป็นตุดของเวียดนามนะครับผ่านมา7ข้อแล้วนะต่อป้าย8ครับภาษาตากล็อกเป็นภาษาของประเทศใดภาษาตากล็อกเป็นภาษาคือภาษาพื้นเมืองของประเทศใดนั่นแหละครับดูชื่อสิภาษาตากล็อกน่าจะเป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศใดมีเมียนมาฟิลิปปินเมียนมาฟิลิปปินเมียนมาเวียดนามอุ๊ยหลากหลายมากเอ้ามาตรวจสอบคำตอบกันก็คือประเทศฟิลิปปินฟิลิปปินยังมีหลายกลุ่มยังเขียนไม่ถูกนะครับฟิลิปปินต้องมีสอเสือกาลันนะครับอย่าลืมนะครับกลุ่มที่เขียนคำตอบมาเติมคำตอบตัวเองแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับภาษาตากล็อกเนี่ยถือว่าเป็นภาษาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

เป็นภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันแบบคล้ายๆเป็นภาษาแบบพื้นเมืองนะครับลูกเนาะอ่ะข้อ9ครับข้อนี้ง่ายการใส่ผ้าสิ้นไปสถานที่ราชการถือเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวประเทศได้ชูกระดานคำตอบมีไทยเวียดนามไทยเมียนมาลาวเมียนมาคำตอบคือประเทศประเทศลาวหรือแม้แต่นักเรียนลาวเองก็จะใส่ผ้าสิ้นนะครับไปโรงเรียนนะต่อมาสุดท้ายข้อ10ประเทศใดในอาเซียนที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมากที่สุดตอบแค่คำตอบเดียวนะเลือกแค่คำตอบเดียวนะชูกระดานชูกระดานเอาชูกระดานไม่เขียนแล้วหยุดเขียนเลยคำตอบคือแต่ตอนนี้มีทั้งสิงคโปร์ไทยมาเลอินโดมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์คำตอบคืออินโดประเทศฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกที่เห็นได้ชัดเจนเราดูตัวอย่างเช่นชุดประจำชาติของสิงคโปร์ของฟิลิปปินส์เห็นไหมลูกนักเรียนอาจจะเคยเห็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นชัดเลยว่าเป็นชุดที่ได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างเล่นกิจกรรมมา10ข้อสนุกเราเล่นกิจกรรมเราได้เห็นถึงอะไรบ้างครับความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยหลายอย่างไหมเช่นที่ตั้งการรับวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเอาละครับทีนี้นะครับครูมีใบงานที่14นะครับใบงานฉันรู้จักอาเซียนให้นักเรียนนะครับได้เติมเต็มคำตอบที่ได้ทำกิจกรรมไปนะครับแล้วก็มีคำถามชวนคิดถามนักเรียนว่าประเทศอาเซียนมีความเหมือนและแตกต่างกันหลายด้านส่งผลต่ออาเซียนอย่างไรก็คือทำไมครับประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความทั้งความเหมือนใช่ไหมที่เราได้ทำกิจกรรมมาและมีความแตกต่างกันไหมครับ
แตกต่างนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่ออาเซียนอย่างไรอ่ะลงมือทำไปเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนเรามาฟังคำตอบจากคำถามชวนคิดของเพื่อนสัก3คนดีไหมครับว่าเพื่อนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับคำถามชวนคิดในประเด็นที่ว่าประเทศอาเซียนมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันหลายด้านส่งผลต่ออาเซียนอย่างไร
1: ทำให้อาเซียนหรือภูมิภาคมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับ
0: ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม6ครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
2: ทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะและทำให้อาเซียนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับจากคำตอบของกลุ่ม6นะครับก็คือทำไมครับมีทั้งทำไมครับเป็นเอกลักษณ์นะครับและก็ทำไมครับมีวัฒนธรรมที่ทำไมครับแตกต่างกันออกไปนะครับรวมทั้งสิ่งที่เหมือนกันก็ทำไมครับทำให้มีวัฒนธรรมทำไมครับวัฒนธรรมเดียวกันในหลายๆประเทศนะครับอ่ะสุดท้ายขอฟังอีกสักหนึ่งคนครับกลุ่มที่สอง
3: จะส่งผลต่อการทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมครับเช่นการกินการใช้ชีวิตครับ
0: นะครับก็คือที่เราเห็นได้ก็คือทำไมครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะครับครูขอตัวแทนหน่อยครับว่าให้เล่าเรื่องอาเซียนเนี่ยที่ฉันได้รู้จักอาเซียนไปเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเอาสรุปนะครับ
4: มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันครับและมีอิทธิพลในการค้าขายที่เท่าเทียมกันครับ
0: มีวัฒนธรรมที
4: ่ใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันแล้วก็มีเรื่อง
4: การค้าขายครับ
0: การค้าขายด้วย
4: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็คือการที่คนเราทำไมลูกติดต่อกันเนาะการคนเราได้ติดต่อมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันได้ใช่ไหมครับอ่ะมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมอ่ะกลุ่ม2ครับเล่าให้ครูฟังหน่อย
5: เราได้เล่นเกมค่ะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของอาเซียนค่ะ
0: แล้วพอได้แลกเปลี่ยนแล้วนักเรียนเห็นว่าวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะลูก
5: มีความสวยงามค่ะแล้วก็มีบางสิ่งมีบางอย่างค่ะที่หนูยังไม่เคยเห็นค่ะ
0: อ่ะนั่งลงได้อ่ะมีใครอยากจะตอบอีกไหมครับช่วยสรุปให้หน่อยว่าเรียนไปวันนี้นักเรียนเห็นภาพของอาเซียนอย่างไรในด้านของวัฒนธรรม
1: ได้เห็นวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในอาเซียนต่างๆครับทำให้แต่ละประเทศมีจุดเด่นที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้ใช่ไหมครับเราได้เห็นทั้งความเหมือนความแตกต่างซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศล้วนทำไมครับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆเป็นตัวตนของประเทศนั้นๆเช่นประเทศลาวใส่ผ้าถุงไปที่สถานที่ราชการขออภัยครับใส่ผ้าสิ้นไปสถานที่ราชการแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันก็คืออาเซียนนะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของอาเซียนนะเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งประกอบไปด้วยเอกลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านเช่นศาสนาก็จะมีหลายประเทศใช่ไหมครับที่มีศาสนาที่คล้ายคลึงกันเช่นประเทศลาวประเทศไทยคือประเทศเมียนมาก็จะมีศาสนาพุทธเป็นหลักใช่ไหมครับหรือในกลุ่มประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสสลามก็จะมีศาสนาอิสลามเป็นหลักเป็นต้น ภาษาประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยภาษาใกล้เคียงกันไหม
6: ใกล้เคียง
0: นะครับแล้วนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลมาจากอะไรลูกการมีประวัติศาสตร์ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้สิ่งที่คล้ายกันนอกจากศาสนาภาษามีประเพณีอะไรที่หลายประเทศในอาเซียนมีเช่นสงกรานต์นะครับประเทศลาวก็มีใช่ไหมครับประเทศไทยก็มีนะครับเอาล่ะนะครับดันนี้เราได้ทำไมครับได้เห็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละประเทศรวมทั้งเราก็เห็นความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมาจากประวัติศาสตร์ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักอาเซียนแล้วในระดับ1นะครับในด้านวัฒนธรรมสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาต่อนะครับในเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนชั่วโมงต่อไปเราจะมาศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนชั่วโมงนี้เราเห็นทั้งความคล้ายคลึงความแตกต่างนะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาศึกษาให้ลึกไปอีกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนใบงานที่15เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนและใบงานที่16เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับประเทศในอาเซียนนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
7: การเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมานะคะในการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรคะ
1: ฝึกซ้อมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย
0: เดี๋ยววันนี้เราจะต้องสัปดาห์ที่แล้วแบ่งหน้าที่กันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกซ้อมกันตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายของแต่ละคนนะเดี๋ยวครูมีวิดีทัศน์ให้ดูนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคือตัวอย่างนะคะการเดินนะคะการเดินออกของการแสดงระบงมาตรฐานเดี๋ยววันนี้คนที่มีหน้าที่ในการรำนะคะเราจะมาฝึกเดินกันนักเรียนครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู2แบบเมื่อครั้งก่อนนู้นเป็นไงคะเราเดินมาเป็นคู่เข้าคู่เป็นวงกลมก่อนแล้วค่อยไหว้แล้วส่วนครั้งนี้เดินมาเป็นแถวไหว้ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าวงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองปรึกษากันว่านักเรียนชอบแบบไหนแล้วให้เลือกมาว่านักเรียนจะเอาแบบไหนแล้วเดี๋ยวครูช่วยดูให้นะคะว่านักเรียนจะเอาเดินออกนะคะแบบไหนซึ่งเดี๋ยวตอนเพลงออกครูอาจจะเปิดเพลงนี้ให้นักเรียนก่อนเพื่อที่จะได้เดินมาเตรียมตัวที่เราจะรำเพลงอะไรคะชาวไทยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะฝึกซ้อมการแสดงตามแผนการจัดการแสดงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสินะเราได้แบ่งหน้าที่กันไปแล้วนะคะบทบาทหน้าที่ขั้นตอนในการจัดการแสดงนะ อันดับแรกเราทำอะไรกันก่อนอะไรคะเราทำอะไรก่อนลองดูสิจำได้ไหมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบก่อนนะคะป.2มาก็คัดเลือกผู้แสดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียกประชุมนะคะแต่ละฝ่ายเสร็จแล้วก็เมื่อตอนนี้เรามอบงานมอบหมายงานแต่ละฝ่ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาประชุมติดตามผลงานของแต่ละฝ่ายแล้วก็ฝึกซ้อมฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะนะคะเมื่อกี้นี่ครูพูดไปแล้วนะคะเราก็มาฝึกซ้อมการแสดงกันแล้วก
1: ็
0: จัดการแสดงจริงในสัปดาห์หน้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเมินผลการแสดงของตัวเองซิว่าในการแสดงของเราเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสียต้องปรับปรุงอะไรบ้างหรือเปล่านะคะมาช่วยกันวิจารณ์มาช่วยกันวิเคราะห์การแสดงของเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนระบบมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูบอกว่าเอามืออะไรขึ้นยกมือขวาครูเป็นกระจกให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งก่อนๆนะคะนะคะชาวไทยเจ้าเอ๋ยใช่ไหมคะครั้งที่แล้วครูให้เปลี่ยนตรงคำว่าอย่าละเลยนะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวครูขอปรับนิดนึงนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชาวไทยเจ้าเอ๋ยให้เปลี่ยนตามให้เปลี่ยนคำว่าเจ้าเอ๋ยนะคะซึ่งนักเรียนจะได้ไม่สับสนเวลานักเรียนเอาวิดิทัศน์ไปศึกษาไปฝึกซ้อมนะคะจะได้เหมือนกับวิดิทัศน์ที่ครูส่งไปถามว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูตอบที่ครูต่ออย่าละเลยผิดไหมไม่ผิดนะคะลำวงมาตรฐานใช้คำว่ามาตรฐานแต่เวลาปรับเปลี่ยนจังหวะนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทหมายถึงว่าเราอาจจะจัดการแสดงที่นี่นะคะสถานการณ์เป็นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนแบบนี้เพื่อที่ให้มันสอดคล้องต่อเนื่องกับการรำหรือลำมาตรฐานอาจจะรำเป็นเพลงก็มีหรือรำรวบเดียว10เพลงก็มีอย่างนั้นมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนการย่ำเท้าบ้างการเปลี่ยนมือเปลี่ยนจังหวะนะคะเปลี่ยนจังหวะบ้างนะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ถูกต้องคือการเปลี่ยนมือแล้วก็ทำไมคะการทำท่าให้ถูกต้องตามระดับนะคะจีบปกข้างอยู่ระดับไหนตั้งวงหน้าอยู่ระดับไหนนะคะบางคนอย่างนี้ถ้าถามว่าพราวไทยเจ้าเอ้ยอันเนี้ยผิดไม่ใช่ท่าชักแป้งผัดหน้านะคะดังนั้นเวลาเราลำเราต้องลำให้ถูกท่าตามมาตรฐานของเขาท่าชักแป้งผัดหน้าระดับมืออยู่ตรงไหนนักเรียนก็ต้องทำไมคะตั้งมือตามระดับของเขาถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะคะส่วนการเปลี่ยนจังหวะเนี่ยไม่ถือว่าผิดนะคะเดี๋ยวเราลองทบทวนกันดูนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองรำตามวิดิทัศน์เลยนะเปลี่ยนตรงคำว่าอะไรนะลองพร้อมกันเลยนะคะตั้งเต็มตัวเลยค่ะเอาวางมือไว้เอามือก่อน
2: ชาวไทยถ้าชักแป้งผัดหน้า

0: ขาลุกขึ้นนะเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้นะทีนี้เราจะโอเคทีนี้เราจะปฏิบัติทั้งเท้าและมือพร้อมกันย้ำเท้าไหนก่อนคะย้ำเท้าไหนก็เท้าซ้ายจีบมือขวาก่อนนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
1: หน้า
0: ท่าเตรียมค่ะท่าเตรียม

0: ล้วเก็บมือค่ะซ้ำแล้วเสร็จเก็บมือเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหเดี๋ยวรับไปกลุ่มละ3แต้มเลยนะคะอ่านางทีได้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำถามถามนักเรียนว่าในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะกลุ่มไหนจะตอบนะคะกลุ่ม2ค่ะมีปัญหาไม่คันปัญหาเกิดขึ้นไหม
1: มีปัญหาก็คือเพื่อนไม่มีเวลาฝึกซ้อมค่ะ
0: อืมแล้วหนูแก้ไขยังไงคะ
1: แก้ไขก็คือใช้การโทรคุยกับเพื่อนค
0: ่ะนัดเวลาใช่ไหมโอเคเอาปรบมือค่ะนะคะนะก็เดี๋ยวเราก็จะฝึกซ้อมกันในห้องเรียนนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนอยู่พร้อมกันเนาะนะคะก็จะได้ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่นะคะต่อไปนะคะคือกิจกรรมของเราแล้วนะคะฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่มีหน้าที่ในการทำการ์ดเชิญนะเราก็ไปรวมกลุ่มกันทำการ์ดเชิญเพื่อนกลุ่มไหนที่มีหน้าที่ที่จะต้องอัดคลิปวิดีโอในการไปเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันไปคิดงานนะคะหรือแล้วก็ไปรวมพวกใครที่จัดสถานที่นะคะลองคิดซิว่าเราจะเอาอะไรมาประดับมีต้องมีแจกันดอกไม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่มีหน้าที่ร้องกับมีหน้าที่ฝึกรำนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันตรงกลางนี้นะคะนะคะเดี๋ยวก็จะมีใบงานอันนี้ที่ครูบอกไว้แล้วว่าให้นักเรียนเตรียมมานะคะเขียนเพิ่มลงไปที่เราจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะในใบกิจกรรมอันนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนหน้าการ์ดนะคะซึ่งครูก็ได้ทำเอามาให้นักเรียนแล้วเช่นกันนะคะให้นักเรียนมาดูเป็นตัวอย่างนะคะทางปลายทางก็คุณครูก็น่าจะเตรียมมาให้นักเรียนเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ดูว่าลักษณะการเขียนจะเขียนยังไงนะคะอาจจะเขียนที่กระดาษอีกหนึ่งแผ่นนะคะเขียนแล้วก็ออกแบบตัวให้สวยงามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดแล้วออกก็เอาไปแปะในกระดาษที่เราเตรียมไว้หน้าที่หนึ่งพอหน้าที่สองนะคะเราก็แปะรูปที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่นะคะตามที่ได้รับมอบหมายกันแล้วนะคะ

0: นะคะเมื่อกี้นี้ก็นักเรียนก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนะคะมีก็เตรียมจัดสถานที่มีทั้งทำการเชิญมีทั้งเตรียมเกี่ยวกับนัดหมายว่าจะไปเชิญใครมารับชมการแสดงของเราบ้างนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมการแสดงก็ถือว่าใช้ได้นะคะนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเหลือที่จะต้องนำไปเก็บรายละเอียดฝึกซ้อมให้สวยงามยิ่งกว่านี้นะคะแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยก็ไปเตรียมมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะแสดงกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับสรุปหลังบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้หัวหน้าดีกว่านะคะหัวหน้าผู้อำนวยการฝึกซ้อมนะคะผู้อำนวยการแสดงของเรานะคะมาพูดนะคะว่าในการฝึกซ้อมของเราวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อที่จะปฏิบัติทำให้ดีขึ้นนะคะเพื่อวันแสดงจริงเราจะได้สมบูรณ์แบบนะคะเชิญค่ะ
1: ในชั่วโมงนี้นะคะได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายค่ะปัญหาคือยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะวิธีการแก้ปัญหาคือมอบหมายหน้าที่ให้กลับไปทำที่บ้านแล้วนัดหมายการซ้อมในเวลาว่างค่ะ
0: โอเคปรบมือ

เยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวใครมีหน้าที่อะไรนะคะก็นำกลับไปนะคะทำตามหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเรียนเรื่องการจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเราก็จะจัดการแสดงกันนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมมานะคะใบความรู้เรื่องวางแผนจัดการแสดงเพื่อที่เราจะได้เขียนสรุปสุดท้ายและว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มาดูนะคะวิจารณ์วิเคราะห์การแสดงของตัวเองเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปอีกนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องวางแผนจัดการแสดงนะคะนะดังนั้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาจัดการแสดงได้สมบูรณ์นะคะผู้ชมจะได้ชื่นชมกับการแสดงของเรานะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได
0: ้วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ย

0: ทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ก็
0: คือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังอินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเหมือน
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมา
1: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในเรื่องอะไรนะวันนี้นักเรียน
1: สะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง
2: ใช่ค่ะเรื่องของการสะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองนะคะเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญกับการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะก่อนจะไปเรียนการมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1บอกแนวทางการค้นหาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพได้ข้อ2อธิบายแนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้ข้อ3ฝึกทบทวนตนเองและสื่อสารกับเพื่อนด้วยการเขียนเพื่อรับรู้ตัวตนเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนได้ข้อ4เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้นะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาวันหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็หยุดหลายวันเนาะปกติช่วงเวลาวันหยุดนะคะหรือเวลาว่างของนักเรียนนักเรียนชอบทำกิจกรรมหรือทำงานอดิเรกอะไรมีกลุ่ม2ขอตอบเชิญค่ะ
3: กิจกรรมที่หนูทำนะคะก็คือการเล่นแบดมินตันแล้วก็วาดรูปค่ะ
2: เล่นกีฬาแบดมินตันใช่ไหมคะแล้วก็วาดรูปใช่ไหมคะเก่งมากมีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะคะ
4: สิ่งที่หนูทำนะคะคือช่วยแม่ทำงานค่ะ
2: ช่วยแม่ทำงานเกี่ยวกับอะไรลูก
4: ขายของค่ะ
2: ขายของใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีใครจะตอบอีกไหมกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม4เชิญค่ะ
5: ผมจะไปเล่นบอลกับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาทำการบ้านครับ
2: เล่นบอลกับเพื่อนๆและกลับมาทำการบ้านใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
6: ผมจะไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆครับ
2: เล่นบาสเกตบอลแสดงว่าลูกชอบใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4

0: มีคนประเดิมและดาวเต็มกระเป๋าเลยค่ะ3กลุ่มคุณครูจำได้คุณครูจะแจกดาวทุกกลุ่มที่ตอบคำถามนะคะอยู่ในกระเป๋าในช่วงวันหยุดนักเรียนชอบทำกิจกรรมมีหลากหลายใช่ไหมคะเยอะแยะเลยคุณครูอยากรู้ว่ากิจกรรมที่ลูกทำเนี่ยในช่วงวันหยุดอะนะคะเป็นกิจกรรมที่เราชอบใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เราชอบสนใจใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรามีความสามารถหรือมีความถนัดทางด้านนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนเพื่อนบอกชอบเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะแสดงว่าลูกมีความรู้มีทักษะทางด้านนี้ใช่ไหมชอบเล่นแบดมินตันแสดงว่าลูกก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ใช่ไหมคะทำสิ่งที่ตัวเองชอบมีความสุขไหมลูก
1: ม
0: ีนะคะสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำในวันนี้เราลองมาสะท้อนตัวเองในชีวิตประจำวันแต่ละวันที่ลูกมาโรงเรียนลูกใช้ชีวิตใน1วันผ่านไปแต่ละวันลูกมีเป้าหมายให้กับตัวเองหรือไม่มาโรงเรียนเพื่ออะไรนะคะอนาคตเราเรียนไปเพื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรนะคะลองมาสะท้อนตัวตนดูเผื่อบางคนลืมไปแล้วเผื่อบางคนไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: พร้อมนะคะใช้เวลาในการสะท้อนตัวตนไม่มากให้รีบทำอันข้อไหนคิดได้ก็ให้รีบเขียนนะคะเขียนลงไปกิจกรรมเลยนะลูกสะท้อนตัวตน Who am I ฉันฉันคือใครฉันเป็นใครอะ่ะ เคยตอบคำถามตัวเองไหมลูก เคยไหม เคยถามตัวเองไหมว่าฉันเป็นใครนะคะเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันว่าฉันเป็นใครให้นักเรียนเริ่มทำได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันนะลูก

นักเรียนปลายทางกิจกรรมวันนี้นะคะเบื้องต้นถ้ายังเอ่ยของนักเรียนต้นทางก็เสร็จไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่เสร็จนะคะนำเสนอที่กลุ่มตัวเองนะกิจกรรมนี้นักเรียน

0: กิจกรรมนี้นักเรียนรู้สึกหรือได้ข้อคิดอะไรบ้างให้ข้อคิดอะไรบ้างตอนนี้คุณครูถามรวมนะคนอื่นมีบอกความรู้สึกได้ไหมหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วให้ข้อคิดอะไรบ้างคะคนอื่นตอบเลยลูก งั้นเดี๋ยวเชิญกลุ่ม6นะคะเชิญกลุ่ม6
1: จากกิจกรรมนี้นะคะทำให้หนูรู้ข้อคิดในด้านตัวตนของเราค่ะได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
0: กลุ่ม1ได้ยินไหมคะเพื่อนพูดอะไรเมื่อกี้กลุ่ม1ได้ยินไหมลูกขอกลุ่มอื่นกลุ่ม1ไม่ได้ยินใช่ไหมคะให้เพื่อนพูดอีกทีได้ข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี้
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูได้ข้อคิดนะคะก็คือให้ข้อคิดในด้านของตัวตนของเราได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
0: ได้รู้ตัวตนของเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้จุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอกลุ่ม2อีกทีกลุ่ม2นำเสนอค่ะว่าจากการได้ทำกิจกรรมนี้ได้ความรู้หรือความรู้สึกของนักเรียนน่ะรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: ทำให้เราได้นำจุดด้อยไปปรับปรุงค่ะ
0: ทำให้เรานำจุดด้อยไปปรับปรุงใช่ไหมคะจุดด้อยของหนูคิดว่าเป็นอะไรลูก
2: ส่วนตัวหนูนะคะคือหนูเรียนคณิตไม่ค่อยเก่งค่ะ
0: แล้วก็
2: หนูก็เลยจะนำไปปรับโดยการไปเรียนพิเศษคณิตหรือว่ากลับบ้านไปทบทวนวิชาคณิตค่ะ
0: เก่งมากนี่คือผลสะท้อนจากการทำกิจกรรมใช่ไหมลูกเพราะทำให้เรารู้ใช่ไหมคะว่าเราอ่อนตรงไหนเราอ่อนวิชาอะไรเราเก่งวิชาอะไรใช่ไหมลูกเก่งมากเอาปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะกลุ่ม6ด้วยนะคะกลุ่ม6ด้วยเก่งมากกิจกรรมนี้จะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองใช่ไหมคะในแต่ละวันนักเรียนเคยตั้งเป้าหมายตัวเองไหมในอนาคตนักเรียนมาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปทำอะไรคะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพความรู้ที่เราได้ความรู้อะไรบ้างความรู้จากอะไรบ้างคะลูกความรู้จากวิชาการต่างๆใช่ไหมแล้วก็ทักษะต่างๆใช่ไหมลูกฉะนั้นถ้าลูกบอกว่าลูกมาเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตมาดูการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตการตัดสินใจอยู่ที่ตัวใครคะ
3: ตัวเราเอง
0: งั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ2ประการต่อไปนี้ใครอยากเลือกอาชีพที่เราชอบในอนาคตดูนะคะประการที่1คือปัจจัยภายนอกในการเลือกอาชีพนะคะปัจจัยภายนอกเช่นแนวโน้มของตลาดแรงงานอาชีพนั้นกำลังเป็นที่นิยมไหม
4: ที
0: ่
4: น
0: ิ
4: ยม
0: ถ้าเป็นที่นิยมแสดงว่าแนวโน้มของตลาดแรงงานเป็นไงต้องการไหมต้องการฉะนั้นลูกก็ต้องวางเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมคะลักษณะงานเป็นยังไงสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นยังไงคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพเป็นยังไงความก้าวหน้าของอาชีพเป็นยังไงอันเนี้ยเราต้องรู้นะคะเรื่องของปัจจัยภายนอกต่อไป2ปัจจัยภายในปัจจัยภายในมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีคนตอบคุณครูว่าช่วงเวลาว่างลูกทำกิจกรรมอะไรเล่นกีฬาเล่นกีฬาคือความอะไรคะความถนัดความสามารถใช่ไหมที่เรามีใช่ไหมคะนี่คือปัจจัยอะไรลูกภายในการเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเรียนเก่งคือปัจจัยภายในนะคะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งปัจจัยภายในก็คือระดับสติปัญญาใช่ไหมลูก

แล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะคะทักษะต่างๆอันนี้เป็นปัจจัยภายในนะคะต่อไปแล้วเราจะเลือกตัดสินใจยังไงว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรล่ะนักเรียนมีเป้าหมายเกี่ยวกับชีวิตหรืออนาคตที่ตัวเองต้องการอย่างไร

0: การเรียนให้ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อนำผลการเรียนนี้ไป
1: ประกอบอาชีพในอนาคตครับ
0: ไปใช้ในการ
1: ประกอบอาชีพ
0: ทำงาน
1: ใช่ไ
0: หมคะหรือในการที่จะไปสมัครงานใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตเก่งมากค่ะปรบมือให้เบอร์เกอร์ค่ะแสดงว่าเบอร์เกอร์มาโรงเรียนทุกวันก็คือตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าต้องการพัฒนาตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเพื่อนนะคะต่อไปนักเรียนคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองกันดีไหม
2: ดีครับ
0: ดีไหมคะดูว่าเราเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนเราต้องพัฒนาด้านไหนนะคะก่อนที่จะไปค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยบอกหน่อยว่านักเรียนเคยมีบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลที่เป็นไอดอลของเราไหมมีไหมคะในใจยกมือเลยใครมีมีเอากลุ่ม3ก่อนนะคะ
3: เป็นนักฟุตบอลครับ
0: เป็นนักฟุตบอล
3: ใช่ครับ
0: ของไทยหรือต่างประเทศลูก
3: ทั้งไทยและต่างประเทศเลยครับ
0: ทั้งไทยและต่างประเทศลูกชอบนักฟุตบอลที่เล่นเก่งใช่ไหม
3: ใช่ครับแต่ละคนที่ผมชอบใช้แต่ละท่าไม่เหมือนกันก็คือนำมาประยุกต์ใช้ในของตัวเองครับ
0: ของตัวเองได
3: ้ที่ถนัดครับ
0: ครับทักษะหรือความชอบความเก่งของเขาอยู่ตรงไหนบ้างลองบอกครูได้ไหมคะของนักกีฬาที่ลูกชอบอ่ะ
3: ความแข็งแรงแล้วก็พละกำลังครับ
0: ความแข็งแรงพละกำลังในการแข่งขัน
3: ใช่ครับ
0: แล้วทักษะอย่างอื่นมีไหมลูก
3: มีครับการเตะบอลหรือการรับบอลครับ
0: การเตะบอลหรือการรับบอลนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่ม2จะขอตอบอีกกลุ่ม2เชิญค่ะ
4: ไอดอลของหนูคือแม่ค่ะเพราะว่าแม่เก่งมากๆสำหรับการที่เลี้ยงหนูโตมาได้ค่ะแล้วก็แม่มีความอ่อนโยนแล้วก็อดทนค่ะ
0: แล้วลูกเห็นความเก่งของแม่ส่วนไหนที่คิดว่าแม่เก่ง
4: คือความอดทนค่ะแล้วก็การหาเงินค่ะ
0: ในเรื่องของการทำอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนคะสิ่งที่เพื่อนๆได้ให้ความรู้เราไปนะคะการชื่นชอบหรือการชื่นชมบุคคลคนหนึ่งซึ่งบุคคลคนนั้นต้องเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เราชื่นชอบในตัวบุคคลนั้นก็คือความอะไรคะ
5: ความสามารถ
0: ความเก่งทัศนคตินะคะความสามารถความเก่งและทัศนคติเนี้ยจะเป็นปัจจัยภายในของตนเองปัจจัยภายในของตนเองเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่นักเรียนบอกว่านักเรียนชอบเขาตรงนั้นนักเรียนชอบเขาตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะ
5: ด
0: ีสิ่งที่ดีนะคะก็อยู่ภายในของเรานี่แหละแล้วก็แสดงออกมาให้เราเห็นใช่ไหมลูกมาดูว่าการที่ว่าดีหรือไม่ดีนะคะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของคนเรานะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตนเองนักเรียนเคยได้ยินหลักการคำนี้หรือไม่ SWOT analysis เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
6: เคย
0: ได้ยินจากไหนเคยได้ยินไหมคะมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูกัน SWOT analysis ฟังให้ดีนะ

0: อันนี้สำคัญกับตัวเราด้วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นโรงเรียนเราเนี่ยเช่นโรงเรียนเราเป็นองค์กรใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะวิเคราะห์ภายในและภายนอกภายในก็คือการบริหารความเป็นอยู่ของเราข้างในใช่ไหมคะส่วนภายนอกก็คือเวลาเรามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยนะคะข้างนอกแล้วก็หรือการทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราจะเปิดร้านอะไรนะสะดวกซื้อเราก่อนที่จะเปิดร้านก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าก่อนที่จะเปิดอะไรพร้อมไหมข้างในคนพร้อมไหมของพร้อมไหมเงินพร้อมไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วภายนอกก็คืออะไรพื้นที่ทำเลใช่ไหมลูกลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือภายนอกฉะนั้น SWOT analysis เนี่ยเขาใช้ในการวิเคราะห์องค์กรการทำงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วก็อะไรนะคะตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มต้นแต่อันเนี้ยเขานำไปใช้ในองค์กรหรือในธุรกิจใช่ไหมลูกแต่ SWOT analysis เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ตัวเองได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะนำมาใช้กับตัวเองได้ดูซิใช้ยังไงเอามารู้จัก SWOT analysis ก่อน SWOT analysis นะคะจะมีตัวย่ออักษรย่อ4คำ S มีเพื่อนมีเพื่อนเรานะคะจะนำเสนอให้ฟังว่าตัวอักษรย่อ4คำนี้อ่านว่าอะไรบ้างเชิญค่ะคำแรก
3: strangeจุดแข็ง
0: จุดแข็ง
3: weaknesses จุดอ่อน opportunities โอกาส treat อุปสรรค
0: treat อุปสรรคนะคะ strength อะไรนะคะ weaknesses จุดอ่อน opportunities นะคะโอกาสแล้วก็ treatอุปสรรคนะคะ4คำนี้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะนอกจากจะใช้กับองค์กรได้แล้วยังใช้กับตัวเองได้ด้วยนะคะคำแรกมีอักษร S นำหน้าคำแรกคือจุดแข็งใช่ไหมจุดแข็งดูซิว่ามีอะไรบ้างความได้เปรียบ
1: ความแตกต
0: ่างจุดขาย
1: ทักษะต่างๆ
0: ทักษะต่าง
1: ๆแล้วก็ปัจจัยอื่น
0: หรือปัจจัยอื่นๆนะคะอันนี้คือจุดแข็งของถ้าเรานำไปใช้ในองค์กรแล้วถ้าย้อนมาหาตัวเอง
1: ความได้เปรียบของเรา
0: จุดแข็งของเราคืออะไรใครตอบครูได
1: ้
0: ใครตอบครูได้บ้างตอนนี้อะไรนะคะทักษะแล้วก็อะไรลูกตอบได้ไม่ผิดแต่เราต้องรู้ตัวเราก่อนใช่ไหมลูกนี่คือวิเคราะห์ตัวเองไง
1: ข้อดีของเรานะคือเรา
0: ทนสตรีนของตัวเองคืออะไร
1: ทน
0: S เนี่ยอักษร S เนี่ยจุดแข็งของเราคืออะไรใครตอบได้ยกมือค่ะเอ้าแสดงว่านักเรียนไม่รู้ตัวเองสิว่าเราเป็นคนยังไงเชิญครับเมื่อกี้เราได้สะท้อนตัวตนแล้วนะลูกตอบด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวคนตอบไป
4: ความแข็งแรงและความอดทนครับ
0: ความแข็งแรงและความอดทนความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ความอดทน
4: ครับ
0: ในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: ยังมีอีกนักกีฬาที่
4: นอกจากทักษะและความสามารถ

0: ทักษะและความสามารถและสิ่งสำคัญกว่านั้น
1: ความขยันและ
0: ความขยันความ
1: พยายามครับ
0: ความพยายามแล้วความรับผิดชอบสำคัญมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีวินัยด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: นะคะนี่คือจุดแข็งของ
1: ผมครับ
0: ของลูกนะเก่งมากผมให้เพื่อนค่ะเยี่ยมต่อไป weaknesses คือจุดอ่อนแต่ละคนนอกจากมีจุดแข็งแล้วมีจุดอ่อนไหมลูก
2: ม
0: ีจุดอ่อนอะไรบ้างนะข้อจำกัดสิ่งที่ขาดที่เรายังไม่มีแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เราเจอใช่ไหมคะจุดด้อยของเราจุดด้อยและปัจจัยอื่นๆใครรู้ตัวเองว่ามีจุดอ่อนใครรู้ตัวเองว่ามีจุดอ่อนเขากลุ่ม6ค่ะยกมือก่อนเพื่อนจุดอ่อนของตัวเองมีอะไรคะ
3: ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ค่ะ
0: ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ยังมีอารมณ์วัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราปรับกันได้ถ้าเรารู้ตัวเองปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะเก่งมากที่ยอมรับตัวเองได้นะคะเก่งมากเรามีโอกาสปรับได้เพราะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นยังไงนะต่อไปโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะโอกาสก็คือการพัฒนาผลการประกอบการโอกาสดีๆพฤติกรรมที่ดีๆนะคะเช่นพฤติกรรมของเพื่อนเช่นเพื่อนรักเรามากเพื่อนเป็นคนที่รักเรามากเพื่อนดีกับเรามากนี่คือเป็นโอกาสนะคะต่อไปปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างปัญหาภายนอกอุปสรรคคู่แข่งนะคะคู่แข่งสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่ไหมเรามีจุดอะไรนะจุดแข็งของตัวเองใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วแต่พอเราไปแข่งขันข้างนอกกับบุคคลภายนอกเราอาจจะเจออุปสรรคก็คือเราไปเจอคนที่เก่งกว่าเราใช่ไหมคะนะคะทีนี้พอไปเจอคนที่เก่งกว่าเราจะรู้สึกยังไงลูก
4: รู้สึกต้องพยายาม
0: รู้สึกยังไงรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้ฉันต้องพยายามมากกว่านี้ใช่ไหมก็เป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเก่งมากนะต่อไปสรุปจุดแข็งคือสิ่งที่เกิดจากตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะมีอะไรบ้างจุดแข็งลูก
2: ท
0: ัก
2: ษะ
0: ความถนัด
2: ความสามารถ
0: สิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นจากแตกต่างจากคนอื่นนะคะพอจะรู้ตัวเองยังรู้ยังรู้แล้วนะคะต่อไปจุดอ่อนก็คือจุดด้อยในตัวเรานะคะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นไงตัวเองด้อยกว่าคนอื่นควรปรับปรุงตัวเองใหม่หรือพัฒนาตัวเองใหม่ใช่ไหมลูกนี่คือจุดอ่อนของเรานะคะต่อไปคุณครูจะทดสอบดูซิว่าเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนมากแค่ไหนฉันได้เกรด 4.0 ในวิชาภาษาไทยจุดอะไรคะ
2: จ
0: ุ
2: ดแข็ง
0: จุดแข็งนะดูซิถูกไหมจุดแข็งนะคะจุดแข็งของเราต่อไปฉันมีการแสดงออก
2: จุดอ่อน
0: นะคะต่อไปฉันพูดภาษาอังกฤษได
2: ้
0: เมื่อกี้เพื่อนพูดภาษาอังกฤษได้อ่านออกพูดได้นี่คือจุดแข็งของเพื่อนนะคะต่อไปใครเป็นบ้างใครเป็นบ้าง
4: แต่ก่อนเป็นอยู่
0: ฉันมักขาดการส่งงานใครเป็นแสดงว่านี้คือสิ่งที่ลูกควร
4: พัฒนา
0: หรือปรับปรุงใครเคยเป็นและปรับได้แล้วยกมือเคยเป็นจุดนี้มาก่อนฉันมักขาดการส่งงานแล้วก็ปรับตัวเองได้แล้วเอายกมือหน่อยลูกเก่งมากค่ะต่อไปอย่าลืมนะนี่คือจุดอ่อนนะ ถ้าเราอยากเก่งกว่าคนอื่นหรืออยากแตกต่างจากคนอื่นต้องพัฒนานะลูกต่อไปฉันส่งงานหรือการบ้านคุณครูครบถ้วนจุดแข็งฉันได้เกรด 1.0 ในวิชาภาษาอังกฤษจุดอ่อนเราต้องทำยังไงลูก
2: ปร
0: ับปรุงพัฒนาทำอาหารไทยได้หลายเมนูเลย
2: จ
0: ุดแข็งนะคะนอกจากทำทานอร่อยแล้วสามารถเป็นอาชีพได้เก่งมากต่อไปสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจคุยกันรู้เรื่องจุดแข็งใช่ไหมคะจุดแข็งของเราไงสื่อสารคุยกับเพื่อนเข้าใจง่ายแค่ขยิบตาก็รู้เรื่องต่อไปกิจกรรมของเราวันนี้ลูกให้นักเรียนนะคะตอบคำถามลงใบงานนะคะที่คุณครูแจกไปให้นะโดยเขียนตอบจุดแข็งอย่างน้อย3ข้อจุดอ่อนอย่างน้อย2ข้อนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ไม่มีเลยก็เขียนว่าไม่มีนะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกนักเรียนปลายทางทำพร้อมกันเลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างเสร็จไหม
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกทำเสร็จแล้วยังนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวสำหรับต้นทางเดี๋ยวเชิญตัวแทนนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รู้นิดหนึ่งว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรจากการวิเคราะห์นะคะเชิญค่ะพาบัดดี้ของเรามาด้วยนะคะบัดดี้ต้องเป็นคนที่ยืนยันว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนเราคนนี้จริงหรือไม่เชิญค่ะ
2: ครับหนึ่งนะครับของผมคือสิ่งที่ผมสนใจผมจะมีความอดทนและขยันครับสองคือรับแรงกดดันได้ครับสามคือสื่อสารกับคนรอบข้างและเข้าใจกันได้ดีครับสี่คือมีจุดมุ่งหมายครับห้าคือวิชาที่ผมถนัดจะได้คะแนนเยอะครับส่วนจุดอ่อนของผมนะครับหนึ่งบางสิ่งที่ผมไม่ชอบมักจะมีความอดทนน้อยครับสองคือเมื่ออดทนบ่อยๆแล้วผมจะไม่ค่อยระบายอารมณ์และความรู้สึกครับเป้าหมายหรืออนาคตที่ผมต้องการนะครับ1คือเรียนต่อวิศวะครับ2คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับ3คือเรียนต่อวิทย์คณิตครับ
0: โอ้โหสายแข่งดังนั้นเลยนะคะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยประเมินให้หน่อยว่าสิ่งที่เพื่อนพูดไปจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนเนี่ยจริงไหมลูก
3: จริงครับ
0: เท่าที่เพื่อนอยู่กับเรามาเราเห็นความสามารถทางด้านจุดแข็งของเพื่อนความสามารถของเขามีตามที่เขาพูดใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป้าหมายอนาคตเขาเคยพูดให้ฟังไหมว่าเขาอยากเป็นวิศวกร
3: เคยครับ
0: เก่งมากค่ะทีนี้สำหรับของหนู
3: จุดแข็งของผมนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งมีความอดทนช่วยเหลือผู้อื่นพูดคุยกันรู้เรื่องจุดอ่อนไม่กล้าแสดงออกไม่ค่อยเก่งคณิตคิดไม่ค่อยไวแล้วก็ตื่นยากครับ
0: ตื่นยากแต่ว่าจุดแข็งของเราก็คือเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: นะคะจริงไหมในฐานะที่เป็นบัดดี้กันจริงไหมลูก
2: จริงครับเพราะว่า
0: สิ่งที่เราได้สัมผัสเพื่อนในแต่ละวันเนี่ยเราจะมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนนะคะฉะนั้นเพื่อนบัดดี้ที่สนิทที่สุดนี่แหละจะเป็นคนประเมินเราว่าจริงหรือไม่จริงนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนสองคนค่ะเชิญครับเก่งมากลูกนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนักเรียนคะทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองถูกไหมสิ่งที่นักเรียนมีดีอยู่แล้วคือจุดแข็งใช่ไหมคะจุดแข็งรักษาไว้ให้ดีแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นจนเป็นคนเก่งเลยนะคะส่วนจุดอ่อนให้รับรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนจุดอ่อนต้องทำยังไงต้องทำไงลูกพัฒนาขึ้นมานะคะพัฒนาขึ้นมาให้เพิ่มเป็นจุดแข็งจุดแข็งให้มีจำนวนมากกว่าจุดอ่อนนะลูกแล้วเราจะเก่งนะคะดูความหมายของจุดแข็งคือการที่เรามีจุดแข็งมีส่วนดีด้านใดด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิธีการพัฒนาตัวเองได้นะคะฝึกฝนแล้วก็ส่วนจุดอ่อนก็คือจุดด้อยหรือจุดที่เราควรปรับปรุงหรือพัฒนานะคะฉะนั้นพยายามปรับปรุงจุดด้อยพัฒนาจุดด้อยแล้วก็เสริมจุดเด่นให้มากขึ้นจะทำให้เราเก่งยิ่งขึ้นนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะแล้วก็การนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจสิ่งที่คุณครูปลายทางเตรียมนะคะให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบความรู้ที่3เรื่องบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะใบมอบหมายงานนะคะที่3เรื่องบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพแล้วก็ใบงานที่3วิเคราะห์ตัวตน

0: ับคู่อาชีพที่รักแล้วก็สุดท้ายคือใบงานที่4นะคะอาชีพในฝันของฉันและเธอนะคะเอกสารคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

ุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนัก
2: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮ่า so คุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ย

ลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อาจจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meters มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 meters from theHotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ How deep How far How much นะฮะWhere What When Why นี่นะครับแล้วก็มี Is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม What is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับ

0: ต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหม is it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floorมันอยู่ชั้น6หรือเปล่า It's on the sixth floor It isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor Yes My school is on the sixth floor of Central World ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor นี่ฮะ Is it at home มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home It isn't at home Is it outside It's outside It isn't outside
2: อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ is he from England เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ
0: So คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ร้อยแปดพันเก้าครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ด It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a

snake ใช่ไหมฮะ is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า hello is it Chris แล้วผมจะบอก yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ it isn't Chris นั่นเองครับ is it ตามด้วย noun นั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมว่าจะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ฮึดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยเดือดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิ

0: ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียวStronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือ

สัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English Subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิด Subtitle ดูบ้างค่ะ Without Subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก Gap Fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าอะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดปีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยแหละครับต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมีพวกเนี้ยมาเติมช่องว่างไม่ให้มันดูแบล็งไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมุตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษที่มันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียว
1: แต่ม
2: ือ
1: เด
2: ีย
1: วเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดิน
2: แล้ว
1: ก็ให้ลด
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
3: หย
0: ุ
3: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
3: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยรู้ข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทาง
0: ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5:00 นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30ปี I am thirsty
6: 13ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
7: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
8: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
9: เพราะมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญจากความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะI want to sleep อันไหนเอ่ย

0: ถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เส
0: ีย
1: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
2: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
2: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
2: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนนึงช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กัน
2: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมา3คน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
2: ผมก็
0: เป็นได้ค่ะหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยไปห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเอาไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งเราใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เรา

0: สามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะเป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่า
1: ห้ามตกปลา
0: เขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สิ่งนั้นถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะคือปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครเคยไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โน
0: ลิทเทอริงโนลิทเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
2: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
1: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนเมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไปNo food or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: มีคร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
4: ใช่แล้วไปทางว
0: ัดแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
1: ก
0: ิน มาม่าผลไม้เจ๊คะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉาญยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเจอเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
1: ห้ามนำสุนัขหรือวาย
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
4: แต
0: ่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: สัตว
0: ์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
1: แมว
0: มีอะไรอีก
4: งู
0: สัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
5: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมา แมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหม

0: ก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงทำใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่อไปอันนี้โนแอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห
0: ้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่าโนและมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not talk
0: มีคำว่า
1: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกัน not. ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
1: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้คุณต้องการให้เรา
1: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังคุณดีๆเวลาคุณบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hairhair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีคร
0: ับแปลว่าอะไรคะ
2: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี่ยว
3: ตายก็ออกไม
0: ่
3: ได้
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม
0: ่
2: คร
0: ับ ทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมัน

0: เพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch ห้ามสัมผัส
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาโทรศัพท์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
1: mobile phone โทรศ
0: ั
1: พท์
0: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
1: ใส่ถ้าใส่แบบน
0: ี้
1: ก็ใส่
0: ข้างมาใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
1: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามสูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
1: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
1: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครสตูเดนต์คือใคร
1: สตูเดนต์นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาทำใครเขาบอกว่า slow
1: สำหรับ
0: ให้ช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
1: ลองลื่น
0: คำว่า wet แปลอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
1: ลื่น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: พรนามสกุลนวจิตวงชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay! I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกท่านจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้นะคะ
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่ได้ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิปเทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า Grip Tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นก
0: ระแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel a challenge
1: and fun
0: ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่น

0: เต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ wow. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skateboard park
1: Skateboard Park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่ามีโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ come on rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอลิงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับโอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย one two three ลงมาเลยดีละนักกีฬาคนที่สองพร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้ยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช
0: ่ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวอย่างไรครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: เ
0: ก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge

0: chat
1: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: skateboard มาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
0: คะแนนก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
1: โอเคข้อดูด้วยได้ไหม
0: ครับได้ค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
0: โอ้ที่ช่วยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
1: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
0: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
1: ่
0: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
0: ้
1: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
0: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
1: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย
0: ก็
1: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่เราก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
0: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค
1: ่
0: ะ
1: แบบเดียวเอง
0: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
0: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
1: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟิปแล้วก็ป๊อปโชอีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
1: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
0: opponent
1: ผู้ชนะ champion
0: champion
1: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
0: victor
1: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
0: loser
1: runner up
0: runner up
1: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
0: Defeat
1: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
0: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
1: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกย์คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกย์ก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คลิกลิฟชัดเจนครับคลิกลิฟเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย

0: 3 2 1 kick me เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยยังมาครับสุดยอดมากเลยครับ kick flip ก็มีนะ50 50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park?
1: Where is
0: the skate park?
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่เจ้าแกว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่เจ้าแกก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าค่ะ
0: ที่เจ้าแกมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50 50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะทั้งนั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอ้กลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟฟ์กันยอด
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv

ให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึง

0: วเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000คนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะแต่มาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: สาธุก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวโขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณงอเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กอะเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มากข
0: ึ้
1: นอ
0: ยู่พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไร

0: เงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้ยก็เล
0: ยอะไรใช่พิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะเฮิร์ทแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอ
0: ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ให้ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่คนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำกันบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยคุณงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณงอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: โดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช
1: ่ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่ง

0: เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
1: มันครั้งแรกก็คืออันที่พอปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องของเรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
0: ฉากเฉิดก็มีให้
1: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นเลยกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
0: ปามพามปงจึง
1: โผล่ใช่ค่ะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
0: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เอ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
1: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
0: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: เช่น
1: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยค
0: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
1: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
0: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาจริง
1: ๆนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึก

0: ได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: นี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทําหรือหลายๆคนกําลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูง้อ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับละอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหมอก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะๆดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจมั้ยเราลองไปเส้นแบบความรู้มั้ยเราลองไปเส้นแบบอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เรา คือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ
0: อ่
1: ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมากสมมุติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this foodTastes good ก็คืออาหารนี้รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ This food is scrumptious This food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกอ่านขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษา

0: ังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเลยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงคุณเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ

0: พร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll

ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeotin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeotin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการ

ตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare anything to declareคุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่า

ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะศัพท์แล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity P-I-T-Y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับ

แต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนึงนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า work out ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค work out โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end his workout will work out in the endประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: I'm with the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมปานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds of locomotiveSteam locomotive is first and a diesel locomotive. Diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive.
0: Are they still being used on a daily basis? เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train.
0: Excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
1: renovate ใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะ a book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
3: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เก๋กะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเก๋กะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอะ on the way มาละ
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with Forrester.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: oh okay are you the bird
4: no this is not a houseThis is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนักคุณ
4: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
6: Are you a receptionist?
4: Receptionist. She was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
5: กุ๊ก
4: คะ
5: พูดถึงอะไรเนี่ย
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า receptionก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire ค่ะ
4: ไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก่
6: Where is the banquet room
4: banquet oh, okay Banquet from the room, sir.
7: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษา

0: ได้หรอคะ
1: No I can't
2: กุ๊ก
0: ค่ะ
2: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าผ้าห่มเนี่ยนะครับคือแบงค์เก็ตนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ball room หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้ฝรั่งเป็นไรชัก
0: โอ้โหโทรศัพท์
2: โอ้รุ่นนี้แรงจริง
0: ๆแรงไป
3: Hi John you're at the wedding reception
2: huh
3: what sorry the reception's bad
0: ยังไงแค่พูดไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นกุ๊กยังไงอ
2: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
0: ทำไมคะ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
3: my friend said the wedding reception is about to start where is it
4: Please go down the hallway and turn right.
3: Okay, thank you so much.
4: Yes, you're welcome.
3: Excuse me. I just checked. There was no wedding.
0: Wow.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
2: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
6: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
5: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
5: ครูพี่เน็ตนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
6: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า There were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า There were นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
6: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะMany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
7: Vocab King
5: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
8: Good morning Vocab King
9: Let's play spelling
10: We will start now. Actor.
11: A-C-T-O-R.
10: Dislike.
11: D-I-S-L-I-K-E.
10: Hide.
11: H-I-D-E.
10: Never.
1: N E V E

0: popular.
1: P-O-P-U-L-A-R.
0: Assistant.
2: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
0: Earring.
1: Again?
0: Earring.
1: Pass.
0: Fossil.
1: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
1: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
1: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
2: Again, please.
0: Brilliant.
2: Plus.
0: Exhibition.
1: Again, please.
0: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
1: Plus.
0: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
1: Pass.
0: Shrine.
1: Again, please.
0: Shrine.
1: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
2: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
1: Pass.
0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
3: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
4: เอแล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
4: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นDinosaur fossils have been found on every continent of Earth. ซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
3: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า There are many ancient ruins in Asia.มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
4: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
3: ไปชมกันเลย

0: สวัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: จริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์ได้มาแล้วถูกมากรอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: ชัวร์เซว่าเกิดอะไรขึ้นจ้ะยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที
2: ่แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
3: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
3: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
4: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
3: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: ข้อที่1 นะคะ dad ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปล

0: คยมี Dare Watch ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า Dare Were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ Fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 Ruin ซากปรักหักพังคำที่3 Wreck ซากเรืออับปางค่ะ
0: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก Cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 Cartoon Strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
0: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่าง

0: ประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะ Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมินค่ะ
0: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
4: N E D N
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
1: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรคะ
6: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค
0: ่ะนี่มันต้องอย่างงี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is award
6: A W A R E
1: Okay your answer isCorrect! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
1: Your answer is correct. Congratulations.
0: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้นี่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
2: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
2: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
2: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is gallery
2: g a l l e r y
1: okay your answer is correct congratulations
0: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
1: Your word is delivery.
2: D-E-L-I-B-R-A-R-Y. ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
1: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
9: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is honor
9: O R A N G E
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อพลอยค่ะ
1: So how are you feeling right now?
10: I'm feeling great.
1: Well, you only have one word to win.
10: Okay.
0: Let's play spelling.
1: Your word is formula.
10: F-O-R-M-U-L-A, right?
1: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah.โปรเฟสเซอร์ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
10: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence
1: That is a correct sentence
0: It's a very long sentence
1: It's a good sentence
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
8: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
11: 5
0: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
8: เบอร์5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
8: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
8: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจ Yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
8: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now door
8: D O O R
1: window
8: W I N D O W
1: floor
8: F L O O R
1: roof
8: R O O F
1: fence
8: F E N C H
1: fence
8: pass
1: garage
8: again please
1: garage
8: pass
1: backyard
8: pass
1: garden
8: G A R D E N
1: mailbox
8: M A I L B O X
1: kitchen
8: K I T C H E N
1: fence
8: F E C H
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is F E N C E
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
8: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct

0: 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
2: we will start now pepper
1: pass
2: kale
1: pass
2: bean
1: b e a n
2: Taro.
1: Pass.
2: Ginger.
1: Pass.
2: Cabbage.
1: Pass.
2: Pumpkin.
1: Pass.
2: Sprouts.
1: Pass.
2: Baby corn.
1: Pass.
2: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
2: Pepper.
1: Pass.
2: Kale.
1: Pass.
2: Taro.
1: Pass.
2: Ginger.
1: G-I-N-G-L-E
2: Ginger
1: Pop
2: Cabbage
1: Pop
2: Pumpkin
1: P-U-M-P-L-E
2: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
2: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N
0: Pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepperใช่ไหมรู้ไหมลูกเพปเปอร์คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องเจนนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
3: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Sun
3: S-U-N S-O-N
2: Ant
3: A-U-N-T
2: Sister
3: S-I-S-T-E-R
2: Father
3: F-A-T-H-E-R
2: Mother
3: M-O-T-H-E-R
2: Uncle
3: N-U-N-C-L-E
2: Brother
3: B-R-O-T-H-E-R
2: Nephew
3: N-E-P-H-E-W
2: Cousin
3: C-O-U-S-I-N
2: Grandfather
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
0: Oh!
2: หมดแล้ว Congratulations!
0: เวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now cute
3: p c u t e
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.

0: H-A-P-P-Y.
1: Nice.
0: N-I-C-E.
1: Genius.
0: Pass.
1: Beautiful.
0: B-E-U-E. B-E-U-A. F. T-Y. F-U-L.
1: Beautiful.
0: B-E-U-A. F-U-L.
2: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful เราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
1: beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
2: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
1: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G-E-N-I-U-S
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมาย1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
3: 1ค่ะ
2: เชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
3: Oh God no
2: Why Oh God no ทำไมคะทำไม
3: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
2: ไม่ค่อยชอบเดือน
3: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
2: พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now May
3: M A Y
1: June
3: J U N E
1: July
3: J U L Y
1: April
3: A P R I L
1: August
3: A U G U S T
1: October
3: O C T O B E R
1: November
3: N O V E M B E R
1: September
3: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
1: September
3: S E P T E M B E R
1: January
3: J A N U A R Y
1: February
3: F E B R U-A-R-Y.
1: Perfect.
3: P-E-R-F-E-C-T. What?
1: No, I mean you did a perfect job.
2: Yay! Congratulations!
3: Yay!
2: Woo! Perfect score!
3: That's
2: good. Yeah, wow! น้องพลอย high five! Yeah!
3: Yay!
2: โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องพลอยน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
4: ่11,500บาท
2: ไอ้ยักคิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is hard

เราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงให

0: ึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
1: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรโนมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติเราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
0: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลานาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

ท่านเองสำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโกเนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ั้นตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหน

เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ10-25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดอลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคบ้านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: อ
1: มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกัน

0: หลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
0: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
1: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะและอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
1: ่
0: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด์
1: ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการกลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อย่างนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใด

0: างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
1: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้โดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำเวลา8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
0: ่
1: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยเหรอคะ
1: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัว นะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค่ะ
0: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออ่ะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
1: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
0: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
0: ่
1: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
0: ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได้ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วย โรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคน

0: ไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นวิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ย

0: ระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสการนนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม

0: ากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
1: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินิจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
1: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
1: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
0: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: หา
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลย

0: ยรีบตามหาท่านยายกันเถอะอะ
1: เฮ
2: ้ฮะ
0: ฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
3: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
3: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
3: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
3: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
3: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
3: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
4: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart volunteer project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะผู้เป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราต้องเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation of the Jit Asa, Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteer to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
1: ท่านก็เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่ดี

0: เป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
1: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
2: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
3: From the initiation of the Jit Asa, Good Deeds from the Heart project, in July 2007 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโคด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประ

ธานร่วมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่ง
สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ชื่อชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเอกซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสิตที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชา
วัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนอง

บัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัฐลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่คุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ําไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: ื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรง

0: นี้นะ
1: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
4: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้ง

0: การเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเลยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงครับภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใครIt's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floorนะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับThe hotel is far from the airport, only 500 meters. มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ นะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถามWhat is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่นะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง Hi Chris How are you กับ Hi Chris How about you คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า how about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า how about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก hi Chris how about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodเหมือนกับฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบฟูจิป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหุพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้างมาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า
is Doi Suthep in Chiang Mai? Is Doi Suthep in Chiang Mai? เราต้องตอบอะไรครับ Doi Suthep is in Chiang Mai. แต่ถ้า Doi Suthep เผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ Doi Suthep isn't in Chiang Mai. Is it on the 6th floor? มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า? It's on the 6th floor. It isn't on the 6th floor. หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับ? ก็ Is your school on the 6th floor?Yes, my school is on the 6th floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the 6th floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า Yes, he's from England.ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่2ของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเต It's SupermanSo, แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So, นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello, is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah, it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father
a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมว่าจะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ฮึดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: efficacy for treatment of the patient
1: ไม่คิดว่าจะได้มองเห็นอีกครั้งนะครับ
2: แต่พอมาทำได้ดีขึ้นก็โอ้ดีใจ
3: ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทินนะคะ
1: ขอบคุณทางทีมแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์หมอขอบคุณ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะเดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้นี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: ก
2: ันป้ายเด
1: ีย
2: ว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ดีย
1: วเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว
2: ่
1: าเขาให้หยุดเดินเขาก
0: ็
1: ให้ลด
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่คุณเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the street ถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไรวอล์กคือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรก

0: เลยคำว่า size นะคะ
1: size.
0: คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้าย ป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเ
0: ซ็นทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี
0: ่มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
1: โรงพยาบาล
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
1: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok เพราะอะไรเอ่ย
1: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นจะต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะ
1: ครับ

0: คำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
1: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ยถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เส
0: ีย
1: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกเลยแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
2: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
2: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
2: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้ง
2: ผมไม่อยากเป็นต้องระวังเป
0: ็นออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะ
2: ไป
0: ที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียง
2: โรงพยาบาล
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหร
2: อ
0: ไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่าทอยเลทเนี่ยแปลว่าห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่าทอยเลทเราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะ มีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
3: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
3: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
3: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะลูกปลาแปลกมากเลย
4: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
4: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
4: ไส้เด
0: ือ
4: น
0: ไส้เดือน คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
4: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
5: โนลิตเทอริง
0: เอาไหม 1 2 3 no littering
5: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
5: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
6: ห
0: ้
6: าม
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
6: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
4: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
6: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีก
4: หน
0: ัง โรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
4: คร
0: ับ
4: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไห
4: มมีคร
0: ับเวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
7: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
4: กิน
0: มาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
4: กินฉันยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
4: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแต่ว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
4: ห้ามนำสุนัข
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
7: แต่
0: คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
4: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม
5: ี
0: อะไรอีก ัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
8: จระเข
0: ้นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่าชี
8: นาง
0: ไม่ใช่แม่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่าฮีนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่าชีถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่าฮีเหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่อไปอันนี้
9: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไร
9: ห้ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
9: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
9: do not touch
0: มีคำว่า
9: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกัน not. ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touchเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้คุณต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังคุณดีๆเวลาคุณบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Touch your knee. อันไหนคะ knee? Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your leg. Touch your shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
10: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
10: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulderต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
10: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
10: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
10: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
10: คอเขาเหี่ยว
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่เราคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
10: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
10: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
10: ไม่ใส่ห่วง
11: ไม่อยาก

0: อ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาโทรศัพท์มาในห้องเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
1: mobile phone โทรศ
0: ั
1: พท์
0: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
2: มีสวิตช์แล้วก็ไม่ช็อต
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
1: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
1: าม
0: าใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
1: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
1: ห้าม
0: เบ
1: ิกเงิน
0: อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
1: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครสตูเดนต์คือใคร
1: สตูเดนต์นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow
1: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
1: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
1: ลื่น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: พิยาพรนามสกุลนาวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวงนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่จะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher. ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเลยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: Oh, that's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทําให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คําว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คํานี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
0: ะคะ
1: หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guardแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel a challenge and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่Interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าSkateboard Park.
1: Skateboard Park.
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่า
0: ไ
1: ปโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: อย่าโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทาง
0: แรม
1: เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าคมไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เดี๋ยวมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยโปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คําที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ครับได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อที่เก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: เราก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค่ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยก
1: ็
0: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด ห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: Runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าว่างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกย์คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกย์ก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front Slide ว้าแล้ว Front Slide ต้องมาครับนี่ Kickflip ชัดเจนครับ Kickflipเหลือเวลาอีก20วินาทีครับสไลด์โอ้โ

0: นิดเดียว
1: เล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้ายสามสองคิกเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต
2: ่
1: อเก่งมากเลยครับ
2: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
2: where is
1: the skate park
2: the skate park
1: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
2: how are you feeling
1: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า
2: how many points
1: did I get
2: did I get
1: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า what is my rank
2: what is my rank
1: เก่งมาก what is my rank ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดทีเจก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
2: กล้าสิคะ
1: ทีเจมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
1: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
1: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเล่าหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนปล่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า
1: It was a blast
0: ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอกลับมาด้วย อย่าลืม Don't forget me wow ขอไฮไฟฟ์กันยอด

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: One children, there is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure and then give the external motivation like snack,or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child, and it is a parent implemented model that the parent can do at home. And also it is a play based. Because what we emphasize on is the relationshipbetween the parents and the child, and that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other, so parent has to know what the difference of their child, and then how to play, how to use the activities in daily livingTo help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture, and then they come to the clinic once a month, and then they will coach, and then they will structure of the plan of how to work with the children at home, and then they work at home with the children for around 14 hours per week, and then they come back to see us every month. Yeah, and that's the process, and then we monitor the progress of the child in terms of the emotional development and also other area of development in terms of the language and the play and the, all the other area of development. So we look at around 50 children of autism spectrum disorder and with a variety of severities, and we found that one fourth of them has been able to normalize as other children and be able to go back into school.And this one fourth of the child is the child who is in the high function level or in around the moderate level. They can go back into the school, and then they will be able to adapt

0: บำบัดเด็กๆพวกนี
1: ้จะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความตั้งใจอยากจะลองศึกษาหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงการเล่นหรือการฝึกอีกมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงอะค่ะที่สามารถช่วยให้เด็กดีขึ้นได้แล้วก็อีกอันนึงให้เข้ากับสโลแกนของที่นี่ก็คือเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ทำได้ค่ะ
2: I'm so happy that now we get the funding from the Research Institute of Thailand to distribute this knowledge into the community, into the 5 hospitals in the community in Thailand. So we got a big project on that, and we are now doing the videotape and everything to translate the model and the parents of the middle class in this institute.Into the community of Thailand, and that is the most of my dreams.

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้ม

0: ยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000คนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะแต่มาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: ถูกสวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลย อย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้อะค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กอะเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: อย
1: ู่
0: พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: เรามีความสามารถ
0: อะไรใช่

0: ุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของมุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แ
0: ล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็จับมาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมา TikTok เนี่ยกูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั้ย
0: ไม่มีหนูโชคดีมากเลยกูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเง
1: ี้
0: ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: โดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชั่นตอกจ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ย

0: เท่านั้นเองใช
1: ่ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนุ้ยแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่ใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูอันต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยอันต่อไปคืออะไรวะอันต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้ควรจะนำเสนอแบบนี้เราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ย
1: คือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลย

0: ไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของหนุ่ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: นี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณหมอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เรา คือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทําไมอ่ะทําไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละอ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกมั้ยแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทําอะไรอ่ะทําไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างงี้วะหรือไม่ใช่ใช่มั้ยวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสําคัญว่า
0: ใช่
1: เราทําตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทําเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทําได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: โอ้โหชัดมาก

สมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยทีเลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับ พลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัว

0: เพราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่หนุ่ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่

เนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking ona new project this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงคุณเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนสแพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty D-U-T-Y duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่จะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะ

หมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare anything to declareคุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้Pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิด

นะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับ

ข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนึงนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยคwork out โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichitที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยายคร
0: ับอ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอน้ำ
1: ใช่รถจักรไอน้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ
1: รีโนเวทใหม่
0: มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีชิปีนี่ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมว1ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลย

0: องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ
1: ดูกันให้ดีๆนะคะ
2: A book in my bag
0: จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are
1: ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่า
2: หรือจะเป็น there is
0: ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ
2: there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉัน
0: เราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะ
1: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ
2: many children in the swimming pool
1: ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
0: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี
2: some bread in the oven
0: ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
3: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เก๋กะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
4: ขาเขาเอง
3: อ้าว
4: และเก๋กะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way พอนุ่นอะ on the way มาละ
3: ใครมาคะ
4: แขกต่างชาติไง
5: Hi, what are you up to?
3: Up to with Forrester.
5: Oh no, I mean, what are you doing?
3: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
5: You're welcoming me? Well, thank you.
3: No welcome, but I'm welcome.
5: I'm not welcome?
3: ค่ะค่ะค่ะ
4: พูดอะไรเนี่ย
3: Welcome ไง
4: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
3: ไม
4: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
3: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะ
4: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
3: I vacuuming the floor and I welcome you
5: oh okay are you the housekeeper
3: no this is not ahouse. This is a hotel.
4: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนั่นคือ
3: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
5: Are you a receptionist?
3: Receptionist. Receptionist. She was fryer. ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
4: กุ๊ก
3: ค่ะ
4: พูดถึงอะไรเนี่ย
3: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
4: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
3: ใช่แล้วค่ะ
4: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
3: ค่ะ
4: ระวังเธอจะเป็นคนตอบจ๋า
3: อะไรหรอคะ
4: fire ค่ะ
3: ไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
5: ่ Where is the banquet room
3: banquet oh okay banquet from the room sir
6: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง

0: วพูดภาษาไทยได้หรอคะ
1: No I can't
2: กุ๊ก
0: ค่ะ
2: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าผ้าห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
3: ฝรั่งเป็นไรชัก
0: โทรศัพท์
2: โอ้รุ่นนี้แรงจริง
0: ๆแรงไป
4: Hi John You're at the wedding reception
2: Huh
4: What Sorry the reception's bad
0: ยังไงแค่พูดไปเรื่อยๆไม่ทราบว่ามันแบบอะไรยังไงอ
2: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
0: ทำไมคะ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
4: My friend said the wedding reception is about to start where is it
5: Please go down the hallway and turn right.
4: Okay, thank you so much.
5: Yes, you're welcome.
4: Excuse me. I just checked. There was no wedding.
0: Wow.
2: Oh. โทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นนี้แรงจริงๆอยากได้สักเครื่อง
0: กลับบ้านแล้ว
4: Uh-huh. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
0: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
2: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
7: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
6: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
7: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
6: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
7: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
6: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิล1ลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิล1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ There was an apple in the basket เคยมีแอปเปิลอยู่ในตะกร้าค่ะ
7: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
8: Vocab King
6: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
9: Good morning Vocab King
10: Let's play spelling
11: We will start now. Actor.
12: A-C-T-O-R.
11: Dislike.
12: D-I-S-L-I-K-E.
11: Hide.
12: H-I-D-E.
11: Never.
1: N-E-V-E-R.
11: Popular.
1: P-O-P-U-L-A-R.
11: Assistant.
12: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
11: Earring.
1: Again?
11: Earring.
1: Pass.
11: Fossil.
1: F-O-S-S-I-L.
11: Olympic.
1: O-L-Y-P-I-C.
11: Olympic.
1: O-L-Y-M-P. Pass.
11: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
11: Brilliant.
12: Again, please.
11: Brilliant.
12: Pass.
11: Exhibition.
1: Again, please.
11: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
11: Exhibition.
1: Pass.
11: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
11: Kitchenette.
1: Pass.
11: Shrine.
1: Again, please.
11: Shrine.
1: Pass.
11: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
11: Exhausted.
12: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
11: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
11: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
11: Propaganda.
1: Pass.
11: Spectacular.
1: Pass.
11: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
11: Chat.
12: C-H-A-T.
11: Fail.
1: F-A-I-L.
11: Light.
1: L-I-G-H-T.
11: Order.
1: R-I-D-E-R.
11: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
11: Dagger.
12: D-A-U-N-G-L-E.
11: Dagger.
12: D-A-C-K-E-R.
11: Dagger.
12: Pass.
11: Oh, time's up. Ooh, these were tough.
6: จากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
7: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
6: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า Fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
7: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
6: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
7: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
6: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกเพิ่งพูดจีมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนครับจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกาโชะไปครับนี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: เชียวเซ่ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะออกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
3: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
3: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
4: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
3: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there wereซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
4: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3Wreck ซากเรืออับปางค่ะ
3: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก Cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 Cartoon Strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 Cartoon Character ตัวการ์ตูนคำที่4 Cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
4: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
3: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
4: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right rightแบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋อI seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งเจ๋งอะนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าว

เชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh Oh my gosh คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น

0: ช่วง spelling audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เย้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะLet's play spelling.
3: Your word is needle.
2: N-E-D-N-O.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: เจนนี่ค่ะ
0: เจนนี่กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is exercise
4: E E X E R C I S E
3: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: มีคำตอบนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
4: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แปลว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
4: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องเจนนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบแล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะคืออะไรคะ
5: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is award
4: AWARE.
3: Okay, your answer is correct. Great job. Congratulations.
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
6: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is mystery
4: M Y S T E R Y
3: Your answer is correct. Congratulations.
0: ต่อใจใจเพื่อนโลกอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
7: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
7: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
7: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is gallery
7: G A L L E R Y
3: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
0: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรุนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรชไปรอที่ Mic Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
1: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
3: your word is delivery
7: d e l i v r a r y ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหร
3: อ incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
0: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
2: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
2: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: Your word is honor.
2: O R A N G E.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
6: ชื่อพลอยค่ะ
3: So how are you feeling right now?
6: I'm feeling great.
3: Well, you only have one word to win.
6: Okay.
0: Let's play spelling.
3: Your word is formula.
6: F-O-R-M-U-L-A, right?
3: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yay. Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
6: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence
3: That is a correct sentence
0: It's a very long sentence
3: It's a good sentence
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Charity
8: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
1: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
1: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่ค่ะ คนแรกเลยตื่น

0: เต้นไหม
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆออกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลือกอะไรคะ
2: เบอร์5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Houseเย้ดีใจ house แปลว่า
1: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now door
1: d o o r
3: window
1: W-I-N-D-O-W
3: Floor
1: F-L-O-O-R
3: Roof
1: R-O-O-F
3: Fence
1: F-E-N-C-H
3: Fence
1: Pass
3: Garage
1: Again please
3: Garage
1: Pass
3: Backyard
1: Pass
3: Garden
1: G-A-R-D-E-N
3: Mailbox
1: Mailbox
3: Kitchen
1: KITCHEN
3: Fence
1: FECH
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
3: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garagerู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
3: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้องไปต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แปลว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
3: we will start now pepper
1: pass
3: kale
1: pass
3: bean
1: b e a n
3: Taro.
1: Pass.
3: Ginger.
1: Pass.
3: Cabbage.
1: Pass.
3: Pumpkin.
1: Pass.
3: Sprouts.
1: Pass.
3: Baby corn.
1: Pass.
3: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
3: Pepper.
1: Pass.
3: Kale.
1: Pass.
3: Taro.
1: Pass.
3: Ginger.
1: G-I-N-G-L-E
3: Ginger
1: Pass
3: Cabbage
1: Pass
3: Pumpkin
1: P-U-M-P-L-E
3: Okay
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
3: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N
0: Pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
3: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
3: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะแล้วน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily family

0: คือ
1: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
3: We will start now Sun
1: S-U-N S-O-N
3: Ant
1: A-U-N-T
3: Sister
1: S-I-S-T-E-R
3: Father
1: F-A-T-H-E-R
3: Mother
1: M-O-T-H-E-R
3: Uncle
1: N-U-N-C-L-E
3: Brother
1: B-R-O-T-H-E-R
3: Nephew
1: N-E-P-H-E-W
3: Cousin
1: C-O-U-S-I-N
3: Grandfather
1: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
3: Oh! Mot Lau, congratulations!
4: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปต่อเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
5: คำคุณศัพท์ครับ
4: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ครับ
4: let's play spelling
3: we will start now cute
5: p c u t e
3: Smart.
5: S-M-A-T-E.
3: Smart.
5: S-M-A-T.
3: Smart.
5: S-M-A-R-T.
3: Long.
5: L-O-N-G.
3: Ugly.
5: U-G-L-Y.
3: Happy.
5: H-A-P-P-Y.
3: Nice.
5: N-I-C-E.
3: Genius.
5: Pass.
3: Beautiful.
5: B-E-U-E.B-E-U-A F T-Y F-U-L
3: Beautiful
5: B-E-U-A T-Y F-U-L
4: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
3: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
4: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
3: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
4: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
6: 1ค่ะ
4: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
6: Oh god no
4: why oh god no ทำไมคะทำไม
6: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
4: ไม่ค่อยชอบเดือน
6: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
4: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ let's play spelling
3: we will start now May
6: M A Y
3: June
6: J U N E
3: July
6: J U L Y
3: April
6: A P R I L
3: August
6: AUGUST
3: October
6: OCTOBER
3: November
6: NOVEMBER
3: September
6: SEPTE what? I can't remember. Do it again, okay?
3: September
6: SEPTEMBER
3: January
6: JANUARY
3: February
6: FEBRUARY
3: Perfect
6: PRFECT, what?
3: No, I mean you did a perfect job!
4: Yay! Congratulations!
6: Yay!
4: Yes, you do! Perfect score! Give it up, Pai! High five! Yeah! Yay! Oh, วันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆมีน้องๆทั้ง4คนที่ไปสอบมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
7: ่11,500บาท
4: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: Blessed are those who can give without remembering
4: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
7: Because

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจน

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้น

0: ้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติ เผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

น่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิช

เออร์ลานนาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดอรันนาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอิลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือ

0: พีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: ม
1: ีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยเอาแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่
0: ะ
1: ก็คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: จะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่าย

0: ไปหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
1: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อย่างนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่

0: โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
0: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
1: ์
0: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำเวลา8ชั่วโมง
0: 6ถึง9ชั่วโมง
1: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
0: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
1: ่
0: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
1: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนาคิดว่าตัวเองเป็นเทพอะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
1: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
1: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
0: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
0: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
0: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะ ถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

0: นะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
1: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได้
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
0: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
1: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
0: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
1: อะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านมีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
1: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อ

0: ร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำใหระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค่ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
0: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัย

0: างพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้นำเอาอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราใช้คิดไบรท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมและตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้มันครบความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายนะครับตอนนี้การต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อพ่วงด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าข้อมูลต่างๆที่สามารถแสดงค่าออกมาทางกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์นั้นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพนะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงสีหรือว่าเสียงนะครับแล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าออกมานะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เรียกว่าบอร์ด IKB1 เก่งมากครับบอร์ด IKB1 นี้จะช่วยทำให้เราต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าสายต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยแล้วก็สามารถแสดงผลค่าของโปรแกรมต่างๆหรือว่าค่าของการทำงานเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ IKB1 นี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างบอร์ดคิดไบรท์กับบอร์ด IKB1 เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันด้วยสาย KB Chain นะครับผ่านทางพอร์ต I2C นะครับ I2C ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปนี้นะครับสีขาวนะครับ2เส้นเชื่อมต่อด้วยกันก่อนที่จะมาใช้งาน IKB1 เนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินด้วยนะครับปลั๊กอินที่มีนี้นะครับก็คือปลั๊กอินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ KidBright ได้เลยนะครับดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับเว็บของ KidBright Store นะครับ

ดาวน์โหลด IKB1 ก็จะมีปลั๊กอินที่เราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเมนูของ IKB1 นั้นออกมาตรงนี้นะครับในเมนูของปลั๊กอินนะครับ IKB1 ซึ่งก็จะมีเรียกว่าเครื่องมือหรือบล็อกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็จะมีบล็อกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบล็อกพวกอ่านค่าอนาล็อกนะครับก็จะมีชัดเจนนะครับบอกไว้อย่างเป็นชื่อที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็อนาล็อกรีดนะครับจากพินเบอร์ไหนก็คือพิน0ก็จะมีหมายเลขบนบอร์ดของ IKB1 นั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพอร์ตไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับเพียงแต่นักเรียนเชื่อมโยงหมายเลขตรงนี้กับการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปฝั่งไหนด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมเซอร์โวได้0ถึง180องศานะครับก็ในส่วนของตรงนี้ที่เว้นว่างไว้เราก็จะใส่ค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยว่าต้องการให้มันหมุนองศาไหนนะครับจากเซ็นเซอร์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักแล้วว่าเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์คิดไบต์มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อื่นๆอะไรที่นอกเหนือที่จากในคิดไบต์ที่เราจะมาเชื่อมต่อนะครับเรามาทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์โดยในกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รักต้นไม้ด้วยนะครับได้รักต้นไม้ด้วยกิจกรรมเราจะมารดน้ำต้นไม้กันด้วยใช้คิดไบต์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่ครูนำเสนอในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แบบมันจะมีเหมือนขา2ขานะครับก็เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปในดินนะครับและดูความชื้นของเรียกว่าความชื้นของดินที่เราปลูกต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้บล็อกคำสั่งอะไรแล้วก็ในการอินพุตข้อมูลอินพุตก็คือคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมพร้อมที่จะทำงานเป็นข้อมูล input นะครับและข้อมูล output คืออะไรเราจะส่งค่าข้อมูลอะไรออกมานะครับเราต้องมาช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับสาย2สายนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อหากันระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 และสายนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ของการวัดความชื้นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เราก็เสียบลงไปแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งในส่วนของ IKB1 ที่เราได้เพิ่มปลั๊กอินลงไปเนี้ยเขียนลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของวัดความชื้นนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยสาย JST นะครับทางพอร์ตในเบื้องต้นนี้เราจะทดลองทางพอร์ตอนาล็อก0ก่อนนะครับเพื่อทดลองได้ตรงกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมต่อโค้ดโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นจากดินจะทดลองต่อไปนี้ได้เลยครับนักเรียนการอ่านค่าความชื้นนะครับก็เราก็จะใช้การอ่านค่าทางพอร์ตอนาล็อกนะครับนักเรียนทดลองได้เลยครับตอนนี้เราจะมาทดลองต่อไปจากในส่วนของที่ครูอธิบายได้เลยนะครับทางโค้ดโปรแกรมที่นักเรียนทุกคนจะทำนะครับตอนนี้การวัดค่าความชื้นในดินนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ดังที่ครูได้เสนอให้นักเรียนเห็นใน PowerPoint ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็น2ขาแบบนี้แต่การเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องหยิบสายสัญญาณแบบนี้ขึ้นมานะครับสายสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งหัวอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสียบลงไปในพินนะครับจะมีทั้งหมด3สีก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและอีก

่างหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านที่เราจะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีพินที่เราจะต้องเสียบลงไปให้ตรงกันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับในบอร์ดที่เขียนว่า VCC เราก็หยิบสายเส้นสีแดงครับซึ่งเป็นสายสัญญาณมาตรฐานว่าก็จะมีไฟเข้าไปนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ VCC ก็เสียบเข้ากับสายสีแดงนะครับสายต่อไปครับสายสีดำเสียบเข้ากับช่อง GND ก็คือช่องกราวนะครับเข้ากับเซ็นเซอร์สีดำนะครับกับช่อง GND และสายสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง A0 กับ D0 นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่ออ่านค่าความชื้นของในดินเนี่ยได้ถึง10บิตก็คือ1024ระดับนะครับ0ถึง1023นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองทดลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองวัดค่าความชื้นได้เลยครับ

จากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้รักต้นไม้นะครับรักต้นไม้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยการใช้คิดไบต์มาช่วยเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำแบบ USB นะครับปั๊มน้ำแบบ USB เพื่อสูบน้ำจากถังน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้ตามสถานการณ์ที่เรากำหนดและปั๊มน้ำ USB นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนหยิบปั๊มน้ำ USB ขึ้นมาได้เลยครับในแต่ละกลุ่มนะพร้อมกับท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เราจะต่อเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับปั๊มน้ำ USB ของเราก็พร้อมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยคำสั่งโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าความชื้นมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะให้มีการสั่งให้ตัวคิดไบต์เชื่อมต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วเนี่ยทำการรดน้ำต้นไม้ให้เราจากนี้นะครับให้แต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทดลองทำเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าการรดน้ำต้นไม้ของเราเนี้ยสามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อความชื้นในดินเนี่ยสูงขึ้นน้ำก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการทำงานตรงนี้นะครับเราก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ไปก็คือปั๊มน้ำกับการวัดความชื้นในดินต่อมานี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติม2ชนิดนะครับสำหรับการทำงานในตรงนี้คือระบบการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับเซ็นเซอร์2ชนิดที่ว่านี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวแรกครับตัววัดระยะทางนะครับวัดระยะทางนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับในกล่องตัววัดระยะทางตัวนี้นะครับนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับอีกตัวนึงนะครับจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์นี้จะทำหน้าที่ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาตรงที่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางได้นั่นเองกำหนดองศานะครับในการหมุนว่าหมุนไปในทิศทางกี่องศานะครับเราสามารถสั่งให้เป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับเซอร์โวมอเตอร์นะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับคือเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 นะครับทางพอร์ต I2C นะครับจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวโมดูลวัดระยะทางแบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสามารถวัดระยะที่ได้ที่แม่นยำเนี่ยอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับเรามาดูว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับและเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวจากนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมการทำที่จอดรถนะครับโดยใช้โมดูลอินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางและก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับระบบกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของคำชี้แจงกันนะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบโปรแกรมนะครับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูให้สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าคือเรามีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะครับลานจอดรถแล้วก็เราจะให้รถเนี่ยนึกภาพว่าเราขับรถเข้ามาในลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี้เราอยากให้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่แบบคนคอยยกไม้ขึ้นให้เราแบบนี้มันก็ดูล้าหลังไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้ามาทางที่จอดรถเราก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อพบแล้วว่ารถเราขับผ่านมาประตูไม้กั้นนะครับที่กั้นที่จอดรถของเราก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็ขับรถผ่านเข้าไปยังที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันในกลุ่มทั้ง4คนนะครับช่วยกันดูว่าเราจะมีโปรแกรมอย่างไรนะครับการอินพุตข้อมูลนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่จะส่งค่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าเราจะให้โปรแกรมคิดไบต์ของเราเนี้ยมันทำงานอย่างไรนะครับพร้อมกับค่าเอาท์พุตว่าจะส่งค่าแสดงผลอะไรออกมานะครับจากนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะมีการทำงานในลักษณะของการทำเป็นโมเดลนะครับจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็ครูก็จะมีเซตอุปกรณ์เบื้องต้นไว้ให้นักเรียนนะครับแต่ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์นะครับในการลงมือทำนะครับการใช้การออกแบบหลักการออกแบบต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ร่วมด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ใช่เพียงแต่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนูต้องรู้จักในการออกแบบโมเดลต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับได้ทดลองเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่ของการจอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ทำงานได้เสร็จแล้วก็ตามเวลาทุกกลุ่มก็ทำงานเสร็จตามเวลาไล่เรียกกันมานะครับแต่ก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะครับว่ามีหลักการหรือว่ามีแนวความคิดในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้หนูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับช่วยนำเสนอให้กับเพื่อนๆทางห้องหน่อยครับ
1: จากกิจกรรมจะสามารถพบได้ว่าเมื่อมีรถตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เซอร์โวทำงานหลังจากนั้นจะมีดีเลย์5วินาทีเมื่อมีดีเลย์เสร็จแล้วมันก็จะทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้ปิดลงค
0: ่ะทุกๆกลุ่มนะครับก็จากที่ครูได้เดินดูนะครับก็จะพบว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ยก็จะปิดลงคล้ายๆกับของกลุ่มเพื่อนที่เป็นตัวแทนก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับก็คือนักเรียนก็จะพบว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบจำลองนะครับที่นักเรียนได้สามารถสร้างโมเดลแบบจำลองขึ้นมานี้ได้อย่างเรียกว่ามีกระบวนการในการออกแบบทั้งในเรื่องของการออกแบบทางกลไกต่างๆนะครับที่นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนกาวนะครับหรือว่าการตัดฟิวเจอร์บอร์ดหรือการใช้องค์ประกอบเช่นไม้ไอติมนะครับมาใช้ในการเป็นวัสดุเรียกว่าวัสดุเหลือใช้นะครับมาประกอบเป็นโมเดลให้เราสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักเรียนก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยทุกกลุ่มทุกคนเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ครับ
2: แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่2นะคะการใช้งานบอร์ดขยาย IKB1 สำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเน้นเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์เพราะการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบอร์ดขยาย IKB1 ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมในกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของระบบรดน้ำต้นไม้คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กหลากชนิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในระหว่างที่ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์นะคะก็อย่าเพิ่งให้นักเรียนใส่ท่อลงไปในน้ำแต่ว่าเมื่อมอเตอร์เนี่ยมีการสั่นก็คือมีการทำงานแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเนี่ยใส่ท่อลงไปในน้ำได้ค่ะส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านค่าโมดูลวัดระยะทางซึ่งในนี้เนี่ยคุณครูก็ควรจะให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเป็นคำถามแบบสั้นๆคุณครูอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแต่ละหัวข้อตามใบกิจกรรมหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายความรู้ร่วมกันทั้งห้องค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง

0: ง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: ้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีอัน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างก
3: ัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony. And the balcony plays as a...reception or multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is it?
5: Use for less or use for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come,They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็น

0: อะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็ทําให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
1: separate
0: yeah
2: sure this is the kitchen
0: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
3: okay
0: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
4: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
5: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
6: No.
7: Yes.
6: Oh yes.
5: Okay. Don't forget to take your shoes off.
6: Yes, sir. Okay.
5: This is a bedroom.
7: There are drums.
1: Yeah, drums.
7: Yes,
5: they
7: have
5: one kind of music. We use the drum.
2: Can you show us?
5: Yes, I can.
8: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. มีความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
7: What's this is for?
5: For fill in with sticky rice.
7: Only sticky rice or every type of rice?
5: Almost sticky rice.
7: Sticky.
2: And then
5: we heat it.
2: Okay.
7: Why do we put sticky rice in the inside of?
5: Because they can keep warm.
9: Oh, what is this?
5: A pot, a kind of pot.
9: No, I mean this one.
2: This is for cooking, for sticky rice.
5: For touching.
9: Really?
5: For touching and
7: touching.
5: Pull it up.
7: You only touch and put it up.
5: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
7: Oh. Mm-hmm.
2: Good explain.
7: Yeah, good.
5: Thank you.
9: Thank you. Yeah. What is this bowl used for?
5: Used for Songkran Day.
7: Oh. Okay.
5: The traditional.
7: Can you explain us about it?
5: We are using for watering the old people.
7: All right.
5: Okay. From head.
7: Why do you do that?
5: I don't know. It's rather traditional.
8: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
4: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
5: ่ Everyone this rice storage
7: the house to be stored
5: storing a rice
1: inside
7: only rice
5: only rice
7: all right
5: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
7: really every time they want rice
5: yes
7: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
5: Oh, because this space can use for many purpose.
7: But why not build a room downstairs?
5: The wind is very slow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
7: All right.
10: ตอนนี้ก็มาถึงชาวเชิญแล้ว
1: ภาค
10: ใต้นะฮะ
1: ใช่
10: ครับผมกับน้อง
11: ฮาร์ดครับ
10: ฮอต
1: ฮาร์ด
10: พร้อม
11: ลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
12: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season

0: is when the rain falls, it's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
1: What is it?
0: Mat. Yes.
1: Okay.
0: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
1: Conversation.
0: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
2: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทูของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
3: Do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
1: circulation
3: to make the wind flow easy. Yeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house.
4: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
0: This is a bedroom
3: and this is a cradle. Mm-hmm. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platapian, the symbol of Thai region.
5: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
6: สาร
7: หมวก
8: สาร
7: หมว
8: กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: weaving
3: a hat
8: อะไรหรอ hat weaving
3: hat weaving
5: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
3: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
1: สเต็ปแรกครับ
5: ขั้นตอนแรก
1: ขั้นตอนแรกเลย
3: เออค
5: ่
3: ะ
5: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
8: โชว์
5: สเต็ปฮาเลมเ
8: ชคนะคุณยาย
5: ยังไงครับยังไงฮะ
9: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
5: ครับ
9: แล้วใบลานมาเย็บติดลูก
3: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
5: ใบลาน
3: She will use this called ใบลาน
5: What is that?
3: ใบลาน
1: Kind of
3: Palm leaf
5: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
9: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
3: ่
9: ย
3: เย็บ
9: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
3: Next step we will use the ใบลาน
1: a kind of palm leaf
3: ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
0: like it
3: and then
0: เย็บ
2: yep. มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุน
3: and stitch it together
0: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
9: เขาเรียกลังงอก
3: ลังงอก
9: ทำผิวไม้ไผ
0: ่เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this we call ลังงอก yesลังงอบ is made from bamboo skin. Yes, and we make it because of it will fit your head. If it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
9: You ได้นะครับกดลงไปได้เลยล
0: ูก You can put it. Yeah.
8: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
0: ความรู้สึกก็ได
5: ้
0: คือ do you
3: understand
5: ยังครับ
0: you
8: แต่คุณเข้าใจ
5: เห็นไหมล่ะถ้ายายกล้า
10: much better than you guys
5: คุณแก่ยายยังพูดได้เลย
8: เยี่ยมมาก
5: โอเคนะครับ
9: จำไว้บ้างนะ
5: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
0: ขอบคุณครับthis the man yes for the
4: for
0: woman
4: man.
0: Is ขอบคุณค่ะ
5: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิงเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
8: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
4: สนุกมากสนุกไหม
0: สนุกมาก
8: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
4: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: มาไปมาครับ
1: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
5: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
1: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
5: ตอนนี้นะครับ
8: ดีขึ้นไหม
1: ก็ดีขึ้น
8: นิดนิดก็ดีขึ้น
5: ก็
0: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
5: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
6: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
7: How do you feel about the trip?
10: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job.And I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just very.
5: Thank you, Pat. Thank you.
11: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
4: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
11: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
4: ช็อกอะ
5: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
4: ช็อกเลย
5: ยังไงเนี่ย
11: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
1: ตันไป3วีอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
5: ที่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
0: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
11: ับ ก็ดีค่ะได้ค
5: ่
11: ะ
5: เช็คเล่ม
11: โอ้ยน้องแอลสู้ๆนะคะ
5: สู้ๆนะ
12: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor andFor all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
4: So you can speak.Thai?
12: Yeah, I speak a little bit, so I
5: can... Show them.
12: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
13: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. You know, for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they're a little bit shy, but...D-Mark.
5: D-Mark! Thank you.
14: เบาเราได้นะ
4: เบาเราได้สู้กัน
12: Subway
13: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand And ผมพูดไทยได้เบาเราได้ Man youYou did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Huh? Okay.
8: Don't be angry.
13: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
5: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
15: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
5: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
14: ชัดมาก

0: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้ว
1: 18ป
0: ีใช่ใช่ค่ะ
2: ตั้งแต่เราเกิดยัง
1: ไม่เกิด
0: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
2: ขอบคุณค่ะ
1: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วนี
3: ่
1: ถามเลย How long do you stay in Thailand?
3: 6 weeks
1: So not anywhere near Thailand
3: So Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
2: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you, y'all.
4: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
5: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
6: หนูเพิ่งคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
7: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางเช่นหนูบอก it is used to cooking
7: the old thing that used to cooking
6: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพพโพ
7: หลังเพพโพ
6: เติม ing
7: เติม ing
6: ดีมากค่ะหลังเพพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
8: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
6: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
8: I will tell you.
6: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
9: เหตุการณ์
6: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
10: theWind is really flow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
6: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
11: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
12: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
13: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
14: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้า เราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
15: From the statistic, we know that only about 30% of stroke patients would be able to regain their upper extremity function after they get stroke. So my motivation in the last 10 years is to improve their function. So that's why it gives me motivation to use the innovative intervention to help them.This research is about treating stroke patients using transcranial magnetic stimulation to augment the upper extremity training function in stroke patients. First of all, we need to know that stroke leads to the impairment of both lower extremity in terms of walking as well as upper limb function.For example, individual will not be able to eat, or they will not be able to get dressed themselves, or they will not be able to use the hand as usual. Actually, my motivation then would want to help them to regain their function. So basically, we could use two approaches. One is to train them by training their handthemselves or have them do activity, or you could then directly solve the brain problem. The brain stimulation works in the same way as when you introduce the brain into the copper coils. It would then introduce electricity. If you place the coil on the brain, it would then evoke the action potential, travel down through, we call it,cortical spinal tract, and that would then evoke the movement in the hand. This transcranial magnetic stimulation is a non-invasive method. You place the coil and the patient just feeling like they're being tapped very gently, no pain. So if you only do brain stimulation, it lasts for only 1 hour. So thatI was doing a lot of literature review and then decided to run more study, combine brain stimulation with motor training. Deep brain stimulation combined with motor training is called task-specific training. And that would then extend it into last for 2 weeks. So meaning that instead of coming, the patient coming every other day, they just come every 2 weeks. And that saved a lot of cost.This concept is based on the cognitive neuroscience. We have 3 components. First one is we call it task-specific trainings, meaning that we have the patient being trained of the task that they're having problem. The second one we call it capacity. We want to minimize the impairment, and then that would then increase their capacity to move. And then the third component is called self-management.We want to engage their intrinsic drive by having them, first of all, pick the task that they would like to work on, analyzing the movement that they have problem, and have them involved in task progression. So as you can see that every single step they're being involved so that if they face the problem in the future, they could then solve their own problem. And that would then maintain the function.With our physical therapist. More than 100 of patients have been involved in our studies. The result came out that after they get training, brain stimulation for 20 minutes, combined with another 1.5 hours of task-specific training, the effect lasts for 2 weeks. So we were very happy with our study. And at the moment, we're trying to expand that into the real setting.To our physical therapy center so that the patient would get the real treatment from this intervention.
16: และอยากขอบคุณที่พัฒนาวิจัยการรักษาแล้วมีความหวังว่าจะหายค่ะ
15: I think would help the people around the world since stroke is the leading cause of disability. Actually one of the leading cause of disability, and I'm not just helping them. I'm helping their caregivers, I'm helping their family, I'm helping the country to, in terms of economic, actually quality of life of Thai population.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับ

0: ต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทม.มากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆแล้วกินโอ้ทำไมมันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง whose แม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครว่า whose baby is it รถใครว่า whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่าฟ้าในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 metersfrom the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะwhere what when why นี่นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับ ดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father hereพ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า My father is here My father isn't here นั่นเองครับ ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ 108,009 ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ ขาจะใช้คำถาม is it บวกกับ name ก็คือหัวใจ during

สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูแมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a planeซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเต It's Superman so แน่นอนครับ Is it Superman It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ซูเปอร์แมนก็ It isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird Is it a planeนะฮะหรือเฮ้ย is it a snake ใช่ไหมฮะ is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า hello is it chris แล้วผมจะบอก yeah it's chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ it isn't chris นั่นเองครับ is it ตามด้วย noun นั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่นIs your father a teacher? พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor? สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ฮึดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนึงนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติด

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pra Vajiraklao Jiao Yuhua visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Raimani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวสุขซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้นะว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al Quran recitation competition for both the regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
3: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนฉันจะสอนให้เขาจะต้องรัก

0: ีจะเป็นการเต้นแอโรบิกประกอบเสียงเพลงนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นและก็รวมไปถึงระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะคุณตั้มถ้างั้นก่อนอื่นเราให้ท่านผู้ชมทางบ้าน

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายเรื่อยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9ทัชไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker

single double ย่อแล้วยืดย่อ power ย่อ leker leker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one, four, three, two, marching, marching. ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม One, two, three, four. รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ Four, three, mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีกสองรอบ last one four three septat ho septat basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นสิบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแท็บสิบแท็บเพอร์เฟกต์ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยอะมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marching marchingmarching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่มมูฟไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อแอนเบลขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไหม Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and Bow เพิ่ม power One more four three เซฟทัดเซฟทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่หนึ่งพับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more, four, three, marching ho, marching, marching. ย่ำเท้าเหมือนเดิม
ชูบ่ลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 X 10 V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว Lเพอร์เฟกต์ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึ่งแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นแล้วเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยตอนนี
0: ้ผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก28ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 mark mark 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้น

ย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัดOne more. Four, three, two, pony and pony. โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม Four, three, mambo, mambo basic, mambo.หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป One two One more Four Three Double leg curl เต็มพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค Four Three Step by ไปด้านข้าง One two threeก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time โค้ชมาครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ43 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 march march ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3 step ทัด step ทัด step ทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป leg curl 4 3 2 leg curl leg curl เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ดเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแจ็บแจ็บ One more time 4 3 Easy walk 4 3 Accept Accept 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชมายย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3

0: 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยcha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2เซฟทัดเซฟทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ x 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว x 4 3 2 x 10ย่อmarching ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 x 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marching โค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3เสพทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อคู่ไม้แล้วบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผม

โอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเทนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับ

0: ชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดไหมครับคุณไมค์วันนี้หวังว่าชื่นขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเสียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้ต่ำโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลาสสปอร์ตเดย์วันนี้นะครับผมซึ่งผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับคงได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับพจน์ใหม่เป็นไงครับวันนี้
1: สนุกกว่าครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ร
0: ู้
1: สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นเลยค่ะและทีนี้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะกดตามติดตามเราตอนเช้าไม่ทันเนาะสามารถเซิร์ชคำว่าทีมสปอร์ตเจ็ดได้ที่ช่อง YouTube และทางแฟนเพจ Facebook เราด้วยนะคะกดตามโอเคค่ะถ้างั้นพบกับพวกเราได้ทุกวันนะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะทีมสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: New Shiloh เด็กหญิงนัทธิยาพรนามสกุลนวจิตวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวงนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay! I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกท่านจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher หาหนูเลยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: โอ้ That's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะครับอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่ได้ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheelsถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่ากริปเทป
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
0: ะคะ
1: หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระ
0: แล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun
1: fun
0: ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าSkateboard Park
1: Skateboard Park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่าโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see Playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าอืมเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เดี๋ยวมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยโปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศแหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judgeนั้นใช้ได้เลยนะโอ้โหทีเจอร์เกรกอยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเจอร์เกรกไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ครับได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: เราก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด ห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค่ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: Runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่า champion แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าว่างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับFront Slide ว้าแล้ว Front Slide ต้องมาครับนี่ Kickflip ชัดเจนครับ Kickflipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick me out เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต
1: ่
0: อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
1: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า
1: how many points
0: did I get
1: did I get
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า what is my rank
1: what is my rank
0: เก่งมาก what is my rank ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับ wow. เพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดทีเจก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ทีเจมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอ้โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวโขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่
0: อยู่พอสมควรใช่มาก

0: ขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนน
0: ั้นเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้ยก็เลย
0: อะไรใช่

0: ุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ให้ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

0: ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็มาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยกูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยกูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่า

0: นั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช
1: ่ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวแล้วแบบมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วแบบทำไงดีวะทำไงดีวะพี่ทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ย
1: คือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาเฉย
0: เออเออนึกออกแล้วจะบอกครูง้ออันหนึ่งว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนอ่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: อันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณหมอ
0: จริงจริง
1: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับแล้วที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไหม

0: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
1: ม
0: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
1: ๆ
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทําแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ
1: อ
0: ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่ไงวะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมาก

สมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่า

0: มาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุน

0: นุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแพแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would beDon't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนสแพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty D-U-T-Y duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและสองคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัว

ข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kham Khom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration

Declaration จะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในยะหรือความหมายต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ fitness และเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า work out ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค work out โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย

0: There are many cats in the room. มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี There is There are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother house at พิจิตรที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: ครับอ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a brain
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วนี่ยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds ofLocomotive, steam locomotive is first, and a diesel locomotive. Diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive.
0: Are they still being used on a daily basis? เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train.
0: Excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม
1: ่รีโนเวทใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีทีปีนี้ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอแล้วขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk

0: เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ได้ is นั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่น there are many pens on the table มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ many pens ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ
0: ดูกันให้ดีๆนะคะ A book in my bag
1: จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are
0: เอใช้อะไรดีนะ
1: there are หรือเปล่า
0: หรือจะเป็น there is
1: ถูกต้องนะคะ
0: ตอบเป็น there is ค่ะ There is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉัน
1: เราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะ
0: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming poolตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
1: ถ้าครูพี่แนทต้องการว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Some bread in the oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
3: ขาเขาเอง
2: อ้าว
3: และเกะกะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอะ on the way มาแล
2: ้
3: ว
2: ใครมาคะ
3: แขกต่างชาติไง
4: Hi, what are you up to?
2: Up to with Forrester.
4: Oh no, I mean, what are you doing?
2: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
4: You're welcoming me? Well, thank you.
2: No welcome, but I'm welcome.
4: I'm not welcome?
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: พูดอะไรเนี่ย
2: Welcome ไง
3: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
2: ไม
3: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
2: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะ
3: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
2: I vacuuming the floor and I welcome you
4: oh okay are you the housekeeper
2: no this is notHow? This is a hotel.
3: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนักคุ
2: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
4: Are you a receptionist?
2: Receptionist. She was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
3: กุ๊ก
2: คะ
3: พูดถึงอะไรเนี่ย
2: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
3: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำว่า receptionก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้ลูกจ๋า
2: ค่ะ
3: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
2: อะไรเหรอคะ
3: fire ค่ะ
2: ว้ายไม่เอาค่ะI am a receptionist my name is กุ๊กไก
4: ่ Where is the banquet room
2: banquet okay okay banquet from the room sir
4: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
2: พูดภาษาไทยได้เหรอคะ
4: No I can't
3: กุ๊ก
2: ค่ะ
3: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเนี่ยเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือแลงเข็ดนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ball room หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้ฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชักชักชัก
2: โอ้โทรศัพท
3: ์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
4: Hi John you at the wedding
3: huh
4: huh what
3: huh
4: sorry the reception's bad
2: อ้าวยังไงยังไงแค่พูดไปแล้วไม่ใช่หรอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กยังไงอ
3: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
2: ทำไมคะ
3: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
4: my friend said the wedding reception is about to start where is it
2: Please go down the hallway and turn right.
4: Okay, thank you so much.
2: Yes, you're welcome.
4: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
2: Wow.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
2: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
3: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
0: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า There was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
1: อย่างนี้คำว่า There was ก็คือเป็นอดีตของ There is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า There was นะคะเราก็มี There were ด้วยค่ะที่มาจาก There are นั่นเอง
1: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
0: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
0: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะmany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะ เอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
1: Vocab King น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมเลยนะคะไปดูกันเลย

0: ไปดูกันเลย
1: Good morning vocab king
2: Let's play spelling
3: We will start now actor
4: actor
3: dislike
5: dislike
3: hide
5: hide
3: never
5: never
3: popular
5: popular
3: assistant
4: assistant
3: earring
5: again
3: earring
5: pass
3: fossil
5: fossil
3: olympic
5: olympic
3: olympic
5: olymp pass
3: pretty
5: pretty
3: brilliant
4: again please
3: brilliant
4: pass
3: exhibition
5: again please
3: exhibition
5: exhibition
3: exhibition
5: pass
3: kitchenette
5: kitchenette
3: kitchenette
5: pass
3: shrine
5: again please
3: shrine
5: pass
3: syndrome
5: syndrome
3: exhausted
4: exhausted
3: intelligent
5: intelligent
3: propaganda
5: propaganda
3: propaganda
5: pass
3: spectacular
5: pass
3: weightlessness
5: weightlessness
3: chat
4: chat
3: fail
5: fail
3: light
5: light
3: order
5: order
3: review
5: review
3: dagger
4: J-U-N-G-L-E
3: Dagger
4: D-A-C-K-E-R
3: Dagger
4: Pass
3: Oh, time's up! Oh, these were tough!
6: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
7: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
6: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
7: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นDinosaur fossils have been found on every continent of Earth. ซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
6: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า There are many ancient ruins in Asia.มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
7: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
6: ไปชมกันเลย

0: วัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมือง

0: แต่งการ์ตูนนะ
1: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
0: รู้แหล่งไหม
1: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
0: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
1: นากาโนะ
0: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับผม
0: นี่ไงนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับผม
0: ไปดูกันครับ
1: โอเคครับ
0: อิกิบะโชเป็นไงครับนี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
1: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
0: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
1: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
0: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
0: ชัวร์เซว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย
3: ์ยิ้มเลย
1: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับเพราะนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่
2: าแม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
4: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
4: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
5: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
4: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
4: 5 เลเวลอัพแล้ว

0: าทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there wereซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreckซากเรืออับปางค่ะ
0: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
0: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: The shrimp production, the eye-stalk ablation technique is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation for the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without eye-stalk ablation.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า noลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่า เกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึง
3: โหยแกอ่ะไปมากโอ๊ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่า
4: ไม่ได้จริงๆ I wish I could butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot.

0: Audition.
1: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: ช่วง spelling audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
2: พร้อม
0: แล้วเย้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's playSpelling.
4: Your word is needle.
3: N-E-D-N-O.
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือจินนี่กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
4: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
4: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบแล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is award
6: A W A R E
4: Okay, your answer is correct Great job, congratulations
0: เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50-50ดีกว่า
0: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
4: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
4: Your answer is correct congratulations
0: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
8: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
8: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
8: 60%ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is gallery
8: G A L L E R Y
4: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เดี๋ยว

0: หน้าเรากำลังรุ่นอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบเยสเบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรชไปรอที่ไมค์ซอฟเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
1: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is delivery
1: d e l i v r a r y ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
2: incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
0: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
3: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: Your word is honor.
3: O R A N G E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
4: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
4: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
4: F O R M U L A, right?
2: Your answer is correct. Congratulations.
0: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
4: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence
2: That is a correct sentence
0: It's a very long sentence
2: It's a good sentence
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
6: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
6: เพราะคนปัญญาอ่อน

0: โชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลือกอะไรคะ
0: เบอร์5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house เย้ดีใจ house แปลว่า
0: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้าน
0: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
0: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now door
0: d o o r
2: window
0: Window
2: Floor
0: FLOOR
2: Roof
0: ROOF
2: Fence
0: FENCH
2: Fence
0: Pass
2: Garage
0: Again please
2: Garage
0: Pass
2: Backyard
0: Pass
2: Garden
0: GARDEN
2: Mailbox
0: MAILBOX
2: Kitchen
0: KITCHEN
2: Fence
0: FECH
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
2: The correct way to spell fence is FENCE
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garagerู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
0: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
2: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้องไปต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
0: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
0: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
0: ค่ะ
1: let's play spelling
2: we will start now pepper
0: pass
2: kale
0: pass
2: bean
0: b e a n
2: Taro.
0: Pass.
2: Ginger.
0: Pass.
2: Cabbage.
0: Pass.
2: Pumpkin.
0: Pass.
2: Sprouts.
0: Pass.
2: Baby corn.
0: Pass.
2: Mushroom.
0: M-U-S-H-R-O-O-M.
2: Pepper.
0: Pass.
2: Kale.
0: Pass.
2: Taro.
0: Pass.
2: Ginger.
0: G-I-N-G-L-E
2: Ginger
0: Pass
2: Cabbage
0: Pass
2: Pumpkin
0: P-U-M-P-L-E
2: Okay
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือบทยังไง
2: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N
1: Pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepperใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
0: ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
1: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะ ชาวคะเชิญเลยค่ะ แล้วน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
1: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
3: ครอบครัวค
1: ่
3: ะ
1: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
2: We will start now Sun
3: S-U-N S-O-N
2: Aunt.
3: A-U-N-T.
2: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
2: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
2: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
2: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
2: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
2: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
2: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
2: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
2: Congratulations!
1: เวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องพราวเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เต็มหน้าค่ะที่ไปซับเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Adjectives รู้รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
1: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
2: We will start now Cute
3: C-U-T-E
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
3: N-I-C-E.
2: Genius.
3: Pass.
2: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F-D-T-Y F-U-L
2: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
1: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
2: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
1: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other word that he missed?
2: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟร็ดเพราะว่าวันนี้น้องเฟร็ดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอยเชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
4: ม
1: ัน
4: Oh god no
1: why oh god no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
1: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
1: พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
4: M A Y
2: June
4: J U N E
2: July
4: J U L Y
2: April
4: A P R I L
2: August
4: A U G U S T
2: October
4: O-C-T-O-B-E-R
2: November
4: N-O-V-E-M-B-E-R
2: September.
4: S-E-P-T-E, what? I can't remember. Do it again, okay.
2: September.
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R.
2: January.
4: J-A-N-U-A-R-Y.
2: February.
4: F-E-B-R-U-A-R-Y.
2: Perfect.
4: P-E-R-F-E-C-T, what?
2: No, I mean you did a perfect job.
1: Yay! Congratulations!
4: Yay!
1: วันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆ น้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,000
1: คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
1: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is

0: For more than 23 years, the television teacher has provided lessons and knowledge to many children in remote areas of the country. With the grace and benevolence of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, students in remote areas have had the opportunity to access quality education taught by the professional teachers of Wang Klai Kangwon School in Hua Hin District, Prachuap Kirikan Province, via communication technology. This initiative has subsequently helped to solve the teacher shortage problem in many local districts. The participating schools will receive the same curriculum with the same standards as the parent schools, regardless of the distance. This approach has provided equal educational opportunities to students throughout the country. Giving priority to educational issues, His Majesty King Wacherlongkon has the intention to further the aspirations of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, by improving the efficiency and the effectiveness of distance learning by satellite communication technology. Since the academic year 2018, the television teacher has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition offering a sharper picture. Furthermore, live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system. This improvement allows teachers in the parent schools to add additional contentWhile teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ประถมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

ากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี